0: ที่กำหนด
1: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
0: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟูรีบิลด์ SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
2: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
0: นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซครีน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัย ดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยโด ด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
3: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซตปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้ 24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทย

0: ไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่

0: www.ort.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
9: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขตัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อออกมาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบ ประปรายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
8: ค่ะ
9: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามัธยสถาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการอาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสัก2สัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
8: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
9: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าจะต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะงั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
8: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
9: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อมไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไปอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแล้ว 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี่ NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
8: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
9: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำจำแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: แล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้นหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะต้องประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
8: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
11: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
10: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
12: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์นี่ผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเนี่ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าก่อนมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
10: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุทรกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมสมัยและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยและเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
14: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
13: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุทรกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
15: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
13: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาลิชโยรายงาน
1: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
17: การที่ประชาชนเฝ้าติดตาม บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
16: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
17: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านทำกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
16: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบพงษ์ชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้นะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับติดตามประเด็นต่างๆนะครับช่วงนี้น้ำหนักข่าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆไม่เพียงแต่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพน้ำลดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับในหลายๆจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันบางกะปิลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยนะฮะแถบๆนั้นฮะคลองจันร่มเกล้านี่เขาบอกว่าจมมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพฤหัสไม่นับนะฮะยกเอาไว้ให้นะครับเจอตั้งแต่วันศุกร์วันนี้ก็ปาเข้าไปสู่วันที่6แล้วนะครับอีก1วันจะครบ7วันนะครับตอนนี้สถานการณ์แม้จะดีขึ้นแต่ในหลายชุมชนบอกว่าน้ำยังล้อมรอบรถยังจมน้ำอยู่นะฮะครึ่งคันนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะครบงบเคาะงบ 4,700 ล้านบาทนะครับเยียวยาน้ำท่วมส่วนเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขกันออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาเงื่อนไขล่าสุดที่ไปเยียวยาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็จะมีเรื่องของการซ่อมบ้านเนี่ยก็จะตังหาให้นะครับยอดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นนะฮะไม่ใช่ว่า 9,000 เอาไปซ่อมบ้านนะครับแต่มีงบซ่อมบ้านอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะชดเชยให้อีกส่วนหนึ่งคำถามของผมคือว่าถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยมีรถยนต์ไว้ใช้ในแต่ละบ้านรถยนต์แต่ละคันเนี่ยที่ขับพาไปทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ฮะคือถ้าเกษตรกรเนี่ยเครื่องจักรในการเกษตรเนี่ยรถไถรถอะไรเนี่ยใช้แน่นอนแต่คนเมืองเนี่ยถ้าจะตีความตามกฎหมายคำถามว่ารถที่ถูกจมน้ำไปเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตีความถ้าตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยถือว่าใช่
2: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดตีความตามตัวบทเนี่ยนะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แท็กซี่อ่ะ มันไม่ใช่แท็กซี่หรือว่าเป็นกรงเป็นแกร็บหรือว่าจะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นแกร็บปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปลงทะเบียนในการขับขี่ยศรถยนต์สาธารณะนี่แหละถือว่าคุณใช้พาหนะในการประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพคุณมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี
2: ้
1: นะฮะรู้สึกว่าจะได้เป็นหลักหมื่นอันนี้เงินเยียวยาในรูปแบบเดิมนะฮ
2: ะ
1: แต่เงินในรูปแบบใหม่เนี่ยหลังจากที่ประชุมเมื่อวานที่บอกว่าเคาะ 4,000 กว่าล้านเยียวยาน้ำท่วมเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ออกส่วนชาวนานะครับคุณสุริยะจุงเรื่องดวงกิจนะฮะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็เผยมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนะฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีคนโพสต์เป็นท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของกระเป๋าการบินไทยนะฮะล่าช้า
2: ค่ะก
1: ็เป็นยังไง
2: สร้างความเดือดร้อนเนาะให้
1: ได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมฮะ
2: ได้ยินหนาหูเหมือนกันนะคะก็มีการออกมาแถลงนะคะจากทางการบินไทยเหมือนกันนะคะขอโทษผู้โดยสารเนาะเพราะว่าหลังจากที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็พนักงานออกมาทำงานไม่ได
1: ้ออกมาทำงานไม่ได้
2: ใช่ก็กลายเป็นว่าพนักงานที่เขาจะต้องประจำจุดแต่ละจุดเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นมันก็เลยทำให้กระเป๋าล่าช้านะคะไฟล์บินดีเลย
1: 100%
2: เลยทีเดียว
1: แล้วก็คนที่ ลงมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเอากระเป๋าไปไม่ได
2: ้
1: ต้องกลับโรงแรมไปก่อนนะฮะแต่ว่าคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยปัญหาจะน้อยหน่อยกลับไปนอนบ้านหลับไป1คืนแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กลับมารับได้แต่ถ้าชาวต่างชาติเนี่ยเขามาประเทศไทยมาสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติแล้วปรากฏว่าคือของเขาอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วไงฮะเออแล้วถ้าเกิดเขาจะไปโรงแรมแล้วจะเอาอะไรเปลี่ยนชุดนะเออคือของสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่
2: ใน
1: กระเป๋าหมดแล้วก็เอาออกมาไม่ได้นี่แหละคือปัญหาแล้วฝนก็ตกหนักเนี่ยมันก็สร้างความโกลาหลเนี่ยแล้วมันก็ไปทั่วโลกภาพเนี่ยมันไปทั่วโลกนะฮะมันก็เลยมีปัญหาแล้วมันเป็นไทยแอร์เวย์ด้วยไง
2: ใช
1: ่เออแล้วสายถามว่าสายการบินอื่นมีปัญหาไหม
2: เออเหมือนยังไม่ได้ยินข่าวนะคะ
1: แอร์เอเชียเวียดเจ็ตไม่
2: ม
1: ีไม่มีเออทำไมมีแต่การบินไทย
2: ะ
1: นะฮะเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่ว่าพนักงานเนี่ยไม่มาเลยนะฮะแต่ว่าบางจุดบางที่เนี่ยที่จะต้องดำเนินการเนี่ยมันมีปัญหาเช่นคนเปิดไอตัวลำเลียงกระเป๋าเนี่ยไม่มีปุ๊บพนักงานยกของเนี่ยมันยกไม่ได
2: ้
1: กระเป๋าไม่มาจะยกได้ยังไงเข้าสู่สายพานเออมันมีระบบตรงนี้มันมีปัญหาตรงนี้ก็มีการแก้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยตามเลยก็มีการระดมทหารเนี่ยร้อยกว่านายนะฮะโดยทางด้านของกลาโหมฮะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้รับการประสานเนี่ยจากคุณทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวชื่ออะไร
2: คุณสุรศักด
1: ิ์สุรศักดิ
2: ์
1: พันเจริญวรกุลแหมตัวเนี้ยแหละก็ประสานไปนะฮะก็ช่วยกันไปนะฮะแล้วก็เขาก็บอกด้วยนะฮะคือเมื่อวานท่านก็ติงแรงเหมือนกันท่านรัฐมนตรีท่านเมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหคือไปหน้างานแล้วเนี่ยมันไม่มีคนมาประสานเลยคือทหารไปก
2: ็ประสานงานยาก
1: คือไม่รู้จะยกกันยังไงก็อีหลักอีเหลืออยู่พักนึงนะฮะก็ทำได้แล้วก็ได้ยินอันนี้ได้ยินนะฮะได้ยินมาว่าเนี่ยปรากฏว่าสายการบินอื่นที่เขาไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือทางการบินไทยเนี่ยเอาพนักงานไปช่วยเพราะว่าพนักงานคือถ้าไม่ช่วยปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในข้อสัญญาว่าถ้าเกิดล่าช้าหรือไปทำให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วการบินไทยจะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าเกิดตนเองเป็นเองเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเนี่ยมันไม่มีปัญหาตรงนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็ต้องแก้กันไปนะฮะนี่แหมปัญหาทำไมมันประเทศไทยเราประเทศไทยเรา
2: ปีนี้หนักเหมือนกันนะคะ
1: นะฮะส่วนเรื่องบาร์โค้ดนะฮ
2: ะ
1: คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ศาลตัดสินแล้วนะฮะบอกว่ารับแบบมีเงื่อนไขนะฮะก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยกกต.ก็จะต้องไปกลับไปทบทวนแล้วก็ไม่ควรทำแบบนี้อีกแล้วนะฮะบาร์โค้ดแล้วก็คิวอาร์โค้ดนะฮะนะก็ถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นโมฆะนะครับเอาไปดูประเด็นกันบ้างนะฮะประเด็นลึกๆนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพเป็นอย่างไรผมรายงานให้ก่อนละกันบางกะปิยังคงมีปัญหา
2: ค่ะ
1: บางกะปิยังคงมีปัญหาในบางพื้นที่แล้วก็หน้าบริเวณแถวๆพงเพชรเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุดนะฮะบางจุดยังไม่ได้แห้งสนิทรถก็ชะลอตัวนะฮะส่วนแจ้งวัฒนะบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะนะฮะบริเวณหน้าไทยวัสดุที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมมาหลายวันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนก็เลือดก็แห้งหมดแล้วนะครับขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะสามารถทำได้แล้วก็เย็นวานนี้เนี่ยหน้าห้างแมคโครเนี่ยน้ำก็ลดระดับลงแล้วนะครับน้ำก็ลดระดับลงแล้วแจ้งวัฒนะอาจจะเรียกได้ว่าเอาแค่หลัก4จนถึง5แยกปากเกร็ดนะฮะก็อาจจะเรียกได้ว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปกติแล้ว 90% นะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะเป็นปกติยังจมบาดาลกันอยู
2: ่
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าที่อยู่กรุงเทพจมมา5วันแล้วหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าของรถก็คิดไม่ถึงแล้วก็ขับรถออกไม่ทันนะครับก็มองดูรถตัวเองเนี่ยจมน้ำกันไปแล้วก็ตอนนี้น้ำส่งกลิ่นเหม็นเศษขยะเน่าเสียก็เต็มพื้นที่นะฮะส่วนที่เคหะคลองจันทน์เมื่อวานนี้รัฐบาลบอกว่าเปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบางพื้นที่ก็ถูกตัดไฟนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะฮะไป2จุดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันฮะไปดูภาพรวมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพฮะพร้อมด้วยรองผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำกรุงเทพนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่ชั้นในและสายหลักเนี่ยเริ่มกลับมาสัญจรได้ก็คือถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและซอยลาดพร้าว80หลายจุดเริ่มแห้งแล้วส่วนพื้นที่ภาคตะวันฝั่งตะวันออกเนี่ยมีบางจุดต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำมากเนื่องจากเป็น คลองสายยาวขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ดีขึ้นสายไหมต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลองหกวาสายล่างจากฝั่งจังหวัดปทุมธานีนะฮะอันนี้เห็นเพื่อนผมที่สายไหมก็บอกเหมือนกันบอกว่าน้ำยังอยู่ที่นักแข่ง
2: โอ้ก็ยังสูงอยู่นะคะ
1: บริเวณถนนแถวๆสะพานใหม่ตรงหน้าทอ.กองทัพอากาศ
2: อ
1: ันนี้ก็บอกน้ำล้อมรอบเหมือนกันไม่บ้านไม่ท่วมแต่ว่าน้ำมันล้อมรอบไปหมดนะครับออกจากบ้านทีก็ต้องเสี่ยงชีวิตไม่รู้ว่ารถจะดับเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็ยังคงมีปัญหาในห่วงวันนี้นะครับคาดว่าอีก2วันเนี่ยถนนสายหลักประมาณ 90% นะครับจะกลับมาแห้งและสัญจรได้ตามปกติสายรองใช้เวลานานหน่อยชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลานาน7 วันกรอบเวลาดังกล่าวเป็นเป้าหมายในการดำเนินการไม่ใช่ระยะเวลาที่ยืนยันได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่แอ่งกระทะต้องเร่งกู้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคลองจันทร์ร่มเกล้าลาดกระบังขณะนี้กรุงเทพมหานครดูอยู่ในระหว่างการวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำออกจากพื้นที่คลองสายหลักให้ลดลงเอื้อต่อการระบายน้ำส่วนกรณีที่น้ำผุดขึ้นตามท่อตามระบายน้ำฮะเช่นพระโขนงเนี่ยชี้แจงว่าเป็นผลชั่วคราวจากการเร่งสูบน้ำบายพาสน้ำมวลใหญ่สู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงอยู่จึงเกิดแรงดันน้ำย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำฮะ
2: ค่ะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในจุดหลักในการดูแลมากยิ่งขึ้นอย่างในชุมชนขนาดเล็กในซอยลึกๆนะคะที่เข้าถึงยากก็มีการจัดส่งอาหารนะคะลำเลียงอาหารเป็นหลักนะคะก็มีการสนับสนุนรถยกสูงนะคะเพิ่มประสานทั้งเรือขนาดเล็กนะคะเจ็ตสกีแล้วก็ภาคเอกชนเองก็มีการลำเลียงอาหารถุงยังชีพนะคะแล้วก็ของใช้จำเป็นนะคะอย่างบางพื้นที่ก็จะมีเด็กเล็กนะคะนมผงเด็กผ้าอ้อมสิ่งของจำเป็นเข้าไปในซอยแคบๆด้วยนะคะส่วนสายด่วนนะคะที่มีการติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะก็คือสายด่วน1555นะคะที่มีการเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในเคสของผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็มีการติดตามไปแล้วกว่า300รายค่ะก็มีการกำชับนะคะทางกทมบอกว่าต้องได้รับการช่วยเหลือทุกเคสนะคะส่วนโรงเรียนในสังกัดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าตอนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคนะคะของเด็กๆนะก็ต้องดูว่าแต่ละพื้นที่จะมีการปรับการเรียนการสอนยังไงเนื่องจากว่าหลายแห่งก็ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็เป็นครัวกลางด้วยช่วงนี้ก็อยู่ใกล้ช่วงการปิดภาคเรียนแล้วนะคะก็ท่านผู้ว่าได้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็กระจายกำลังเร่งช่วยเหลือนะคะเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกาศสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่21เขตนะคะแต่ว่ายังคงไว้อีก29เขตนะคะที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ทั้งในระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติ ศรีธิพันธ์นะคะก็มีการลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงแล้วค่ะแต่จากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่นะคะก็ยังมีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยก็คือ21เขตส่วนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะปานกลาง14เขตแล้วก็ได้รับผลกระทบสูงอีก15เขตนะคะก็มีการประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตเนี่ยสิ้นสุดลงก็ยังคงเหลืออีก29เขตนะคะก็ให้ทางผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการนะคะตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะเป็นระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะส่วนเขตที่สิ้นสุดสถานการณ์แล้วนะคะ21เขตเนี่ยก็จะมีอย่างที่คลองเตยคลองสานนะคะจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยนะคะบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเขตพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรแล้วก็หนองแขมนะคะส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่กล่าวไปเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงประสบภัยอยู่อาจจะเป็นในระดับสูงหรือว่าระดับปานกลางก็คือยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่คลี่คลายนั่นเองค่ะ
1: ครับบิ๊กคลีนนิ่งนะฮะจัดการขยะน้ำท่วมนะฮะพอน้ำลดแล้วนะฮะขยะเต็มบ้านเลยฮะบางทีไม่ใช่ขยะบ้านเราขยะบ้านเขามากองหน้าบ้านเราหรือบางทีโซฟาอะไรของเราเนี่ยมันพังแล้วก็ไม่รู้จะยกออกไปยังไงนะฮะการกำจัดขยะหลังน้ำลดฮะกรุงเทพมหานครนะฮะก็ได้ประสานกับสำนักงานเขตให้ประสาน กำลังสนับสนุนจากส่วนต่างๆหรือว่าส่วนกลางนะครับเขาเรียกว่าเขตจับคู่เขตนะฮะเช่นเขตนี้นะฮะจะเอาเจ้าหน้าที่เฉพาะเขตอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวนะฮะให้เอาเขตข้างเคียงหรือเขตอื่นๆก็ได้ที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะฮะแล้วก็อาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยจัดส่งเรือและอุปกรณ์เพื่อช่วยขนย้ายขยะและในพื้นที่ที่น้ำลดนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเคหะท่าทรายนะครับคาดว่ามีปริมาณขยะสะสมกว่า100ลูกบาศก์เมตรฮะพร้อมใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตระดมกำลังพลรถขยะแล้วก็เครื่องจักรจากเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยเข้าช่วยสนับสนุนนะฮะเพราะว่าเขตเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงนะฮะคือการทำงานร่วมกันได้เนี่ยจะต้องมีหัวเรือใหญ่หัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะและมอบอำนาจแล้วก็มอบนโยบายบอกต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี
2: ้
1: ไอ้ครั้นเนี่ยลูกน้องเนี่ยจะไปทำเองไปช่วยกันเองเนี่ยมันอยู่ข้ามเขตเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเวลาจะทำงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงานทำไมมันยากจังเพราะมันหาเจ้าภาพไม่ได
2: ้
1: เจ้าภาพในการที่จะบอกว่าคนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ทำตามแนวทางแบบนี้เลยเนี่ยในระบบราชการไทยเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีหัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะปึ้งมาเนี่ยเขาเลยบอกว่าบูรณาการจริงๆเนี่ยคือมันจะต้องมีเจ้าภาพอย่างแท้จริงเนี่ยอย
2: ่
1: างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ว่าชัดชาติก็สั่งไปรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็บอกแต่ละเขตบอกต้องร่วมมือกันนะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเขตเธอไม่เกี่ยวกับเขตฉันขีดเส้นอย่างนี้ไปได้ตอนนี้ระดมกำลังพลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่มารวมกันไปนะฮะที่จุดรวบรวมชั่วคราวที่สำนักงานเขตเขากำหนดเอาไว
2: ้
1: นะฮะถามว่าแล้วจุดไหนบ้างอ่ะจุดไหนล่ะฮะไปดูที่เว็บไซต์นะครับ greener.bangkok.go.th ฮะ greener greener นะฮะจุดแล้วก็ bangkok นะฮะแล้วก็.go.th นะฮะขณะเดียวกันร่วมกับตำรวจนครบาลเทศกิจฮะเร่งย้ายรถยนต์ที่จอดขีดขวางการจราจรไปแล้ว 1,000 คันโดยจัดรถลากเคลื่อนที่ย้ายไปจุดที่เหมาะสมหรือชิดขอบทางเพื่อคืนพื้นผิวจราจรในถนนสายหลักพร้อมขอความร่วมมือเจ้าของรถเร่งเคลื่อนย้ายรถในวันนี้หากไม่พบรถทำไงฮะติดต่อสอบถามที่สำนักงานเขตในพื้นที
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้องเปิดการจราจรแล้วไงฮะเช้าวันนี้
2: คือ
1: สถานการณ์แม้มันจะไม่ปกติฮะใครบอกปกติผมบอกไม่ปกติเพราะว่าแต่ต้องทำให้เป็นปกติมากที่สุดเพราะว่าถ้ารถมาจอดกีดขวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะรถติดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือใครที่เอารถไปจอดบนสะพานเอารถไปจอดบนถนนใหญ่เนี่ยถ้าไปแล้วปุ๊บไม่เจอรถตัวเองเนี่ยก็ต้องโทรไปติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆหรือว่าสถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆท่านก็จะรับคำตอบว่ารถท่านอยู่ที่ใดเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่เขตจตุจักรมักกะสันเนี่ยเขาอาจจะยกรถท่านเนี่ยไปไว้ที่ถนนกำแพงเพชร7หรือว่าจุดว่างๆเนี่ยที ่สามารถที่จะจอดรถท่านได้นะฮะก็มีการเคลื่อนย้ายกันไปแล้วแต่เชื่อเถอะว่าเจ้าของรถเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายรถเนี่ยเป็นห่วงรถต้องไปเลื่อนรถอยู่แล้วนะฮะแต่รถที่ไม่ถูกเลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นรถที่จมน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได
2: ้
1: ยังไงก็อยู่ที่บ้านเนี่ยพอทราบข่าวนี้แล้วเนี่ยโทรติดต่อไปในพื้นที่ของสำนักงานเขตที่รถท่านเสียท่านก็จะพอรู้ชัดว่ารถท่านอยู่ที่ใดแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปรับรถนะครับ
2: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากกลางดึกของวันที่29ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนนะคะเขตสายไหมไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะ3เขตของพื้นที่กรุงเทพนะคะจะต้องมีการจัดการอย่างไรหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมในการสูบน้ำออกอย่างเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าหากไม่มีฝนมาเติมเนี่ยโดยเราได้ประสานกับทางกรมชลประทานตอนนี้ให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยนะคะไม่ใช่การใช้รถสูบน้ำออกไปนะคะแต่ว่าเขื่อนเนี่ยก็เอาน้ำมาเติมอีกนะคะตรงนี้ซึ่งจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานประสานการทำงานกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งนำน้ำออกไปจากพื้นที่นะคะซึ่งมีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอีกประมาณ3 4-5-6 แห่งนะคะก็มีการสั่งการไปเรื่องของเครื่องสูบน้ำซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ระดมได้ถึงประมาณ300ถึง400เครื่องนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำข้างนอกยังสูงกว่านะคะก็จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในทุกๆภาคส่วนทั้งเรื่องของข้าวปลาอาหารนะคะของใช้ยามจำเป็นนะคะก็ต้องเข้าถึงชาวบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมเรื่องของไฟฟ้าน้ำนะคะถ้าตรงไหนไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะมีการต่อไฟฟ้าให้นะคะโดยท่านผู้ว่าการไฟฟ้าก็มีการจัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วเอาไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านท่านนายกนะคะท่านก็มีการตั้งทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนรัฐมนตรีที่สามารถสั่งการหน่วยงานราชการนะคะท่านบอกว่าเปรียบเสมือนนายกสั่งการด้วยตนเองนะคะแล้วก็คอยทำงานร่วมกับทางกทม.ด้วยนะคะก็เป็นการมีการดำเนินการนะคะในหลายๆเรื่องซึ่งถึงแม้ในกฎหมายเนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้ก็เป็นเรื่องของพื้นที่ที่ประชาชนเลือกผู้ว่ามานะคะแต่ว่าพอมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะประสบภัยเนี่ยก็เข้ามาได้เต็มที่นะคะก็มีการประสานการทำงานร่วมกันนะคะนอกจากนี้ก็วันที่มีการประชุมครม.นะคะก็มีการอนุมัติงบประมาณด้วยกว่า 4,000 ล้านกว่าบาทนะคะที่กันเอาไว้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเยียวยากับผู้ประสบภัยนะคะส่วนโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่ายังเหลืออีก2วันก็จะเอางบตรงนี้เนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษก

0: ทางท่านรองนายกและรัฐมนตรีเนี่ยทำเรื่องรายงานถึงนายกโดยเร็วเพื่อจะได้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไปนะฮะเพราะว่าเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องการให้ไปถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่มีการเรียกเก็บหัวคิว
1: คะ
0: นะฮะคือประชาชนตอนนี้มี2เรื่อง
1: อ
0: 1เยียวยาเงื่อนไขอย่างไรเท
1: ่
0: าไหร่แล้วก็ข้อที่2จะได้เงินกี่โมงนะฮะจะได้เงินกี่โมงนายกก็เลยกำชับบอกว่าถ้ามันติดขัดในเรื่องไหนมีการล่าช้าอย่างไรมอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปจัดการดำเนินงานโดยเร็วไม่ต้องมาถามนายก
1: นะ
0: ฮะคือท่านมอบอำนาจให้แล้วต่อไปการดำเนินการที่ต้องรวดเร็วเนี่ยคือหน่วยงานของท่านแล้วนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยหลักการเดิมกำหนดช่วยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนนะฮะหรือสูงสุด 10,000 บาทว่าวันนี้ท่านนายกได้บรรจุวาระดังกล่าวเข้าสู่การประชุมครม.ซึ่งจะครอบคลุม 2.3 แสนครอบครัวนะฮะวงเงิน 1,150 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ชาวนาที่รอคอยโครงการดังกล่าวอยู่นะครับได้ข่าวดีกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเอ๊ะยังไม่เห็นว่าเขาอนุมัติหรือยังเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นข่าวเรื่องของการอนุมัติมีแต่การนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะเอ๊ะแล้วเหมือนมีส.ส.ท่านหนึ่งโพสต์บอกว่าอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันให้ฟังอีกครั้งนึงเดี๋ยวไปเช็คข่าวให้นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับฝนตกน้ำท่วมทีไรนะครับไม่ว่าจะท่วมหรือหลังจะหรือจะลดนะฮ
1: ะ
0: เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอน้ำลดแล้วปุ๊บเนี่ยถนนอาจจะสุดได้นะครับถนนบางเส้นเนี่ย อาการ

0: ยังไม่ออกแต่พอหลังจากนี้อีกสัก 2-3 สัปดาห์อาจจะมีอาการออกอันนี้ผมคิดเองนะครับไม่ได้มีหน่วยงานไหนเนี่ยมาบอกนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วปุ๊บเนี่ยหลังน้ำท่วมเนี่ยได้สักระยะหนึ่งเนี่ยถนนเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะพื้นด้านล่างเนี่ยอาจจะถูกกัดเซา
1: ะ
0: หรือมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับถนนเนี่ยมันจะทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเสี่ยงสูงสุดตกหลุมตกบ่อถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ผลกระทบอาจจะน้อยหน่อยเต็มที่ซ่อมรถแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดนอกจากถนนท่วมหรือว่าถนนลื่นก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดถนนซุดเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะฮะอ้าวไปดูความเสี่ยงกันฮะการป้องกันอุบัติเหตุช่วงน้ำท่วมนะฮะแล้วก็น้ำลดนะฮะผู้ประสานตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับติดต่อได้ไหมครับได้ไหมครับ
1: จะกำลังติดต่ออยู่
0: ไม่ได้ ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะเรื่องของอุบัติภัยทางถนนนะฮะว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรนะฮะกับการใช้รถใช้ถนนฮะไปดูเรื่องของกรุงเทพมหานครนอกจากคลีนนิ่งแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็ลงในพื้นที่สายไหมนะครับดอนเมืองอ๋อสายไหมนี่อยู่ที่ไหนกรุงเทพมหานครสายไหมดอนเมืองอะไรแถวๆนั้นนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์ต่างๆกันนะฮะส่วนเรื่องที่จะนำเข้าสู่สภาเนี่ยแน่นอนแล้วฮะตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นในเมืองหลวงนะฮะหลายพื้นที่เมืองหลวงเนี่ยจมบาดาลในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะลาดกระบังนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยก็มีเสียงบ่นเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงหรือว่าเสียงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยคือรัฐบาลก็รับฟังนะครับรับฟังในปัญหาต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้ตั้งการ์ดนะฮะแต่ว่าก็ยกกาต่ำนะครับไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคุณอนุทินลงพื้นที่มาตั้งแต่กลับจากต่างประเทศเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะฮะในตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะกลับมาปุ๊บเนี่ยไปลงชุมชนหลัก4แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนก็ไปลงที่สายไหมก่อนหน้านี้ก็ไปลงที่เคหะคลองจันทน์ก็ไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมีทั้งถ้อยคำที่ชื่นชมมีทั้งถ้อยคำที่ด่าทอแล้วก็รุนแรงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลรับฟังแล้วก็จะมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยขออภัยมหาอุทกภัยเกิดขึ้นก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับต่อไปเนี่ยคำว่าเอาอยู่เนี่ยคงไม่พูดอีกต่อไปแล้วนะครับทุกรัฐบาลเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยในทุกๆรัฐบาลเนี่ยหรือเมื่อเกิดปัญหาภาวะวิกฤตเนี่ยในแต่รัฐบาลเนี่ยมักจะมีการแก้ไขที่ไม่ตรงใจประชาชน 100% อันนี้พูดถึงทุกรัฐบาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้เวลาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ย crisis management เนี่ยมันทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะต่อไปเราก็จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้มันดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาปีที่แล้วพฤศจิกาปีที่แล้วก็เพิ่งถอดบทเรียนไปนะฮะที่สงขลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สงขลาหาดใหญ่มหาอุทกภัยเนี่ยถอดไปแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องถอดอีกถอดจนคนก็บอกว่าไม่เหลือ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ไม่เหลือเสื้อไม่เหลือกางเกงแล้วนะฮะคือถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขการแก้ไขต่างๆเนี่ยในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยเราจะต้องเราอาจจะต้องมองวิสัยทัศน์และว
1: ่
0: าถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสวท NBT จะต้องจัดรายการร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมเนี่ยต่อไปทุกปีจะเห็นไหมฮะมีทุกปีถี่มากยิ่งขึ้นปัญหาน้ำปัญหาเรื่องของสาธารณภัยมากขึ้นมากขึ้นทุกปีเห็นไหมฮะจุดบริจาคอะไรมันก็
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ตรงนี้เองฮะมันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากทุกปีเราจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือเกิดปัญหาแล้วแก้เกิดปัญหาแล้วแก้ต้องไปดูถอยออกมาแล้วดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเราควรที่จะแก้ไขปัญหาในระบบชลประทานหรืออะไรต่างๆหรือไม่อย่างนั้นอ่างทองอยุธยาก็จะต้องรับน้ำอย่างนี้ต่อไปนะฮะแล้วกรุงเทพก็ต้องรอว่าเฮ้ยจะท่วมไหมอย่างนี้ต่อไปนะฮะความมั่นคงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็หดหายไปนะฮะอันนี้จะต้องคิดกันละว่าเราจะถอดบทเรียนเราจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง5ปี10ปีเนี่ยมันไม่ได้เพราะคุณสังเกตนะฮะว่าปีที่แล้ว ก็สงขลา
1: ค่ะ
0: ปีก่อนโน้นพายุเซินกาก็ที่ไหนอ่ะอีสาน
1: ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีที่เชียงรายอีก
0: เชียงราย
1: ช่วงต้นปี
0: น่านแล้วก็ในพื้นที่ต่าง
1: ๆใช
0: ่เกิดบ่อยเกิดขึ้นทุกป
1: ี
0: เราจัดรายการพิเศษขึ้นทุกปีแล้วก็มีบริจาคเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะฮะจะทำยังไงดีกับปัญหาตรงนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงนี้ไปดูเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลากน้ำลดครับมีสิ่งใดที่จะต้องพึงระวังแล้วก็ตระหนักบ้างครับพูดคุยในประเด็นนี้กับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงที่น้ำท่วมหรือว่าหลังน้ำลดเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังกันบ้างไหมคะคุณหมอ
2: ก็หลักๆสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนาะผมคิดว่าพอน้ำท่วมความเสี่ยงสำคัญก็คือการที่เรามาขับไปแล้วเรามองไม่เห็นนะ
1: คร
2: ับ มองไม่เห็นตัวถนนหรือขอบเขตที่ชัดเจนว่ามีหลุมมีบ่อหรือว่าเป็นเขตทางไปสิ้นสุดตรงไหนเพราะนั้นความเสี่ยงนี้จะเป็นพื้นฐานเลยนะฮะแล้วจริงๆสถานการณ์ตอนนี้มันก็มีเคสมาเรื่อยๆนะฮะในลักษณะนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นก็คือขับแล้วก็เป็นเด็กนะฮะเด็กที่เป็นเคสที่หินกองเมื่อวานเนี่ยน้องๆเขาขี่มา11ขวบ
0: ครับ
2: ไม่รู้ว่าตรงนั้นท่อระบายน้ำเปิดไว้แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมกลายไปว่าน้องเขาตกเข้าไปในท
0: ่อครับ
2: แล้วก็มันเป็นการระบายที่ลงคลองก็ดูดน้องเข้าไปเลยนะครับเคสนี้น้อง11ขวบก็เสียชีวิตนะเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เอง
0: ครับ
2: นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยโจทย์แรกที่ต้องให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยหรือเป็นหน่วยงานว่าจุดไหนที่น้ำยังท่วมหรือเป็นจุดที่ระบายน้ำเนี่ยแล้วมีการเปิดฝาท่อไว้เนี่ยต้องเตือนหรือต้องมีอะไรกั้นไว้เลยฮะให้รู้คือเราอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่พ่อแม่ก็ไม่ง่ายครับคุณทรงพล
0: คุ
2: ณนิชราว่าแล้วบางทีลูกหลานเขาก็ไปใกล้ๆตรงเนี้ยแต่เขาก็ไม่รู้อ่ะว่าเฮ้ยข้างล่างท่อมันเปิดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมผมพูดถึงเคสเมื่อวานอีกเคสหนึ่งที่เป็นรถขับเร็วฮะที่อันนี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนี่เองเป็นการขับมาแล้วมันมีคลื่นน้ำที่มันกระแทกให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยตกลงไปในคลองข้างๆ
0: คร
2: ับ นะฮะอันนี้ก็ทำให้กว่าจะช่วยคนขึ้นมาได้เคสนี้ไม่เสียชีวิตแต่ว่า มอเตอร์ไซค์ก็หายไปกับน้ำไปเลย
0: คร
2: ับ นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงพื้นฐานเนาะคือจากการมองไม่เห็นส่วนอีกอันนึงครับที่เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าเราเห็นทุกครั้งเลยของเวลามีน้ำท่วมก็คือรถที่ลงอุโมง
1: ค์
2: ฮะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าทำไงเจ้าของถนนก็ดีเจ้าของพื้นที่ก็ดีที่มีอุโมงค์ที่มีปัญหาเรื่องการระบายหรือไม่สามารถจะระบายได้ทันเนี่ยถ้าประเมินแล้วพบว่ามีน้ำขังหรือว่ามีปัญหาต้องปิดเลยฮะเพราะอย่างเคสที่นครปฐมเนี่ยในช่วงน้ำท่วมวันแรกๆอันนี้เขาไม่รู้เขาก็ลงไปนะในอุโมงค์สุดท้ายกว่าจะรู้อีกทีอ้าวน้ำท่วมมาเกือบมิดคันแล้วก็ต้องทิ้งรถเลยฮะแล้วก็รีบแน่นออกมารีบเปิดประตูแล้วก็ออกมาแต่เคสนี้ดีนะฮะคุณทรงพลคุณปณิศอาจจะสังเกตว่าพอเขาไม่มั่นใจเขาเปิดกระจกไว้
0: ฮะ
2: แล้วพอคือตรงนี้ถามว่ามันช่วยยังไงหรือสมมุตินะถ้าเราลงอุโมงค์หรือลงในจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราปิดกระจกเนี่ยพอน้ำมันขึ้นสูงจนกระทั่งมาถึงกระจกเราเปิดประตูไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะแรงดันน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันแรงมากจะไม่สามารถเปิดประตูได้แต่ถ้าเราเปิดกระจกไว้แล้วก็ค่อยๆวิ่งไปต่อให้น้ำมันไหลเข้ามาเราก็ยังเปิดประตูได้ครับเพราะแรงดันข้างในกับข้างนอกมันเท่ากันเคสนี้ก็ไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่ แต่มันก็สะท้อนว่าทุกครั้งของน้ำท่วมเราก็จะมีเคสอุโมงค์นะฮะหรือเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี61นะฮะก็มีการท่วมแถวๆย่านประเวศอันนั้นเป็นอุโมงค์ที่เครื่องปั๊มน้ำเสียนะครับแล้วก็จะเข้าหมู่
0: บ
2: ้านนะฮะลอดมอเตอร์เวย์เข้าหมู่บ้านแต่เคสนี้คนในหมู่บ้านเป็นนักธุรกิจนะฮะผู้หญิงเขาขับลงไปแล้วเขาไม่รู้ว่ากว่าจะรู้อีกทีเนื่องจากเครื่องปั๊มน้ำเสียเนี่ยพอน้ำไหลเข้ามาเนี่ยมันไหลเข้ามาไม่หยุดแล้วเจ้าตัวไม่ออกมาไม่ทันในตอนแรกสุดท้ายเคสนี้ก็เสียชีวิตนะฮะจมไปในอุโมงค์เลยดังนั้นผมคิดว่าจุดหลักๆก็คือณเวลามีน้ำท่วมก็คือต้องมีการจัดการจุดเสี่ยงที่มองไม่เห็นนะก็คือพวกฝาท่อพวกจุดก่อสร้างจุดที่จะมีการพัดลงคลองหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีอุปกรณ์มาป้องกันรวมไปถึงอุโมงค์นะฮะเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการส่วนอีกอันนึงที่มันจะมากับช่วงนี้แล้วก็ช่วงน้ำลดคือเคสที่เราเจอนะฮะ
0: ครับ
2: มันจะเป็นกลุ่มคือเขาพักผ่อนน้อยฮะเวลาเกิดน้ำท่วมอาจจะอดนอนพักผ่อนน้อยหรือโดยเฉพาะพวกกู้ชีพกู้ภัยฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีเคสที่ขึ้นไปช่วยน้ำท่วมสองปีที่แล้วที่เชียงรายปรากฏว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยเข้าใจว่าคงอดหลับอดนอนฮะขากลับเขาหลับในฮะแล้วก็เสียหลักตกข้างทางอันนี้ก็เสียชีวิตเพราะงั้นอีกอันหนึ่งของความเสี่ยงก็คือเรื่องของการพักผ่อนไม่พออดนอนแล้วก็หลับในนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมๆเนาะแต่อันนึงสังเกตไหมฮะคุณทรงพลคุณปณิศราคือทำไมน้ำท่วมคนก็ยังขับเร็ว
0: อยากจะหนีให้พ้นน้ำไหมฮะ
2: อันนั้นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งคือว่าถนนมันโล่งด้วยฮะคือในจุดที่มันไม่ได้ท่วมมากเช่นในจุดที่มันมีน้ำคนขับเร็วอะคือหลายเคสที่เกิดขึ้นก็คือการขับเร็วนะฮะอย่างเคสที่ไปชนแบรีเออร์ที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ก็ขับเร็วมากเลยนะฮะก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงน้ำท่วมต้องขับเร็วอ๋อพอสังเกตดีอ๋อถนนมันโล่งมากเลยพอถนนโล่งก็ขับเร็วแล้วขับเร็วเนี่ยก็มีความเสี่ยงอีกอย่างนึงที่จะเกิดถ้าน้ำมันขังอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้รถมันเหินน้ำฮะเพราะว่าล้อที่วิ่งผ่านน้ำที่มันเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยเหินก็แปลว่าหมายความว่าตอนนี้เขาจะคุมทิศทางของรถไม่ได
0: ้
2: มันก็อาจจะพุ่งข้ามเกาะหรือว่าอาจจะพุ่งลงข้างทางเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าโดยหลักๆก็ต้องเตือนแต่เพราะว่าโจทย์ใหญ่จริงๆตอนนี้คือว่าทำยังไงหน่วยงานรัฐหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องรีบออกไปทำเครื่องหมายหรืออุปกรณ์เตือนว่าตรงนี้มีการระบายน้ำฝาท่อมันเปิดอยู่ห้ามเด็กเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับหรือตรงนี้ห้ามผ่านเด็ดขาดตรงนี้อะไรเงี้ยฮะคือเราอาจจะบอกว่าก็เตือนด้วยป้ายแล้วนี่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเขาอาจจะสื่อสารแล้วไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองไปได้นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ของบ้านเราของหน่วยงานรัฐคือเรื่องการเตือนเนี่ยฮะว่าทำไงจะเตือนแบบภาษาบ้านๆที่ชาวบ้านเข้าใจอันนี้รวมไปถึงเตือนน้ำท่วมด้วยนะฮะคือทุกคนครับ
0: ครับตอนนี้เห็นกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทแล้วคำพูดเยอะมากขึ้นนะฮะแทนที่จะเป็นภาษาราชการภาษาวิชาการเนี่ยเดี๋ยวนี้สามบรรทัดเข้าใจง่ายเช่นหัวจะปวด5ถึง10ตุลาคมฝนจะตกอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือ
2: โอ้ดีเลยครับจริงๆทั้งสื่อทั้งสวทก็ใช้ภาษาบ้านๆด้วยก็ดีแต่ผมฟังส่วนใหญ่ก็ภาษาบ้านๆอยู่แล้ว
0: ถ้าแดด
2: นั้นชาวบ้านเก็ตเลยคร
0: ับเหมือนแดดออกแล้วก็บอกว่าผ้าไม่แห้งมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับเอามาตากได้แล้วครับวันนี้จนถึงวันที่เท่านี้นะฮะนะ
2: หรืออย่างผมเคยฟังอย่างจสร้อยเวลาฝนตกหนักเขาจะบอกว่าเปิดเครื่องปัดน้ำฝนไปในสปีดที่เท่าไหร
0: ่
2: ถ้าฝนตกน้อยๆเราก็เปิดแค่ขั้นสปีด1ใช่ไหมถ้ามันหนักขึ้นก็สปีด2ถ้าเปิดสุดเปิดเป สปีด4เนี่ยแปลว่าฝนหนักกันแหละเนี่ยในภาษาคนขับรถเลยครับ
0: ครับคือคุณหมอฮะคือสาเหตุของกรมอุตุแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เขาเคยใช้เป็นภาษาวิชาการเนี่ยตอนจนสุดท้ายเนี่ยต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าคนบ่นมาเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาษาวิชาการคนไม่เข้าใจส่วนหนึ่งเนี่ย
1: คือ
0: ด้วยความเป็นราชการอาจารย์นะความเป็นราชการแล้วก็ถ้าเป็นเพจทั่วๆไปที่เขาเขียนข้อความเนี่ยเขาความรับผิดชอบเขาน้อยมากความรับผิดชอบเขาน้อยมากเต็มที่ปิดเพจนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นกรมอุตุเนี่ยถ้าเกิดเขียนอะไรไปที่มันนิดเดียวเนี่ยมากหรือน้อยไปเนี่ยจำเลยสังคมเลยนะอาจารย์คือบางทีก็ผมก็เห็นใจกรมอุตุ
2: ต้องสื่อสารทั้งสองนัยยะเลยครับคุณทรงพลก็คืออาจจะพูดภาษาวิชาการราชการด้วยแล้วก็มีอีกบรรทัดหนึ่งหรือเส้นใต้แล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นภาษาชาวบ้านที่เขาเก็ตเหมือนอันหนึ่งฮะที่ผมทำงานด้านความปลอดม
0: ัน
2: ภาษาคมนาคมอ่ะเวลารถขึ้นลงเขาที่มีความลาดชันอันตรายมันจะอยู่ที่ถ้าความลาดชันเนี่ยมันเกิน 7% เนี่ยหมายก็ว่ารถลงมาถ้าคุณไม่ใช้เกียร์ต่ำเนี่ยคุณเอาไม่อยู
0: ่
2: แล้วยิ่งถ้าลาดชันลงมานะต่อเนื่องเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าไม่ลงเกียร์ต่ำเพราะนั้นแต่ป้ายมันเขียนว่า 7% ไง
0: คร
2: ับ เพราะงั้นมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เก็บ
0: ใช่
2: มันแปลว่าอะไร 7% เพราะนั้นมันอาจจะต้องมีอีกป้ายหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็ทำแล้วฮะว
0: ่
2: าต้องเกียร์ต่ำนะฮะตรงเขาต่อเนื่องต้องเกียร์ต่ำอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องสื่อสารให้รู้เลยครับว่าให้คุณเราคนใช้รถใช้ถนนต้องทำอะไรครับ
0: ครับเท่ากับว่าภาษาวิชาการเนี่ยบางทีเราก็จะต้องปรับให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมถ้าชาวบ้านเข้าใจได้ระดับด็อกเตอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงฮะชาวบ้านรู้เรื่องเนี่ยด็อกเตอร์ก็ต้องรู้เรื่องนะฮะแล้วเรื่องของปัญหามอเตอร์ไซค์ละครับกลุ่มเนี่ยเขาได้รับความเสี่ยงสูงนะครับเวลาถนนลื่นแล้วก็ถนนซุดทำไมน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีปัญหาถนนซุดไหมฮะโดยหลักแล้ว
2: จริงๆโดยพื้นฐานคือตัวถนนเนี่ยโดยเฉพาะในจุดที่เป็นคอสะพานเนี่ย เวลาน้ำมันมาคือคลองที่มีสะพานข้ามน้ำมันมามันไม่ได้วิ่งผ่านคลองอย่างเดียวครับเป็นท
0: ร
2: งผลมันก็จะซ้อดินที่อยู่ข้างใต้ที่อยู่ข้างๆคอสะพานคือตัวสะพานเนี่ยเขาอาจจะฝังคอนกรีตก็จริงอ่ะฝังลงไปแต่ดินเนี่ยดินมันถ้ามันมีโพรงข้างล่างนะสมมติว่าตอนก่อสร้างมีโพรงหรือมีท่ออะไรสักอย่างแล้วมันเกิดไม่ได้ซีลให้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ดินข้างล่างเนี่ยมันถูกซ้อไหลไปด้วยพอดินข้างล่างซุดก็แน่นอนถนนที่อยู่ติดกับคอสะพานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซุดเหมือนข่าวที่เราเห็นนะที่รถขับมาถึงคอสะพานอ้าวตกลงไปเลยเพราะว่าดินข้างๆมันซุดมันไปหมดแล้วแต่ตัวสะพานยังโอเคนะ
0: ฮะ
2: แต่หมายความว่าดินที่อยู่ข้างๆตรงคลองนะครับ
0: ครับแสดงว่าจุดเสี่ยงจุดที่ต้องเฝ้าระวังและอันตรายมากที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องไปดูที่คอสะพานดังนั้น
2: ใช่ครับรวมไปถึงจุดที่เป็นท่อที่เราคุยกันเคสแรกของน้องที
0: ่ตกท
1: ่อ
2: ตกท่อครับว่ายังไงเสียตอนนี้ทุกชุมชนเนี่ยต้องเร่งระบายน้ำเพราะนั้นจุดที่เป็นท่อหรือจุดอะไรพวกนี้เขาก็พยายามให้มีน้ำระบายออกมากๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือต้องไม่ให้มีเด็กๆหรือให้มีคนไปขี่ตรงแถวนั้นนะเพราะว่าขี่ไปแล้วไม่รู้ว่าข้างคือท่อเพราะว่าเวลาขี่น้ำท่วมเราไม่รู้เขตทางเลยนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อท่อมันอยู่ตรงฟุตบาทแต่มันอยู่ข้างๆเราตกปุ้งไปเลยครับ
0: เวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับคุณหมอครับตกท่อคอสะพานตกคอสะพานมั่งมีปัญหาอะไรบ้างเข้าอุโมงค์และน้ำท่วมรถเวลาเราจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจากใครได้ฮะงงๆกันอยู่นะฮะประชาชนเนี่ยนะฮะ
2: ก็ยังไม่ง่ายครับเพราะส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐหรือหน่วยงานเนี่ยเตือนแล้วแต่ก็กลับมาที่โจทย์เราครับว่าการเตือนของเขาอ่ะเช่นห้ามลงอุโมงค์หรือต้องระมัดระวังเนี่ยมันก็ยังเป็นการเตือนกว้างๆเพราะงั้นในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบางทีคนเขาอาจจะมีความจำเป็นหรือเร่งรีบหรืออะไรเขาอาจจะประเมินแล้วหรือคาดการแล้วว่าเอ้ยไปไหว
0: คือ
2: มันต้องทำให้คนมีจุดตัดสินใจฮะคุณทรงพลว่าเฮ้ยไม่เสี่ยงดีกว่าไม่คุ้มคือตรงเนี้ยสำคัญมากเลย
0: คือ
2: บางทีคนก็ถามว่าเขารู้ไหมรู้เขาเห็นน้ำอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาไปได้อะอย่างเช่นเริ่มเห็นน้ำขึ้นมานิดเดียวก็ขับลุยไปก่อนแต่สักพักนึงอ้าวไม่ได้คือการเตือนเนี่ยมันต้องเตือนเลยว่า ข้างหน้าสมมติมีน้ำท่วมแล้วก็มีความสูงเท่าไหร่ตัวนี้การประเมินเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันชัดขึ้น
0: ครับครับถ้าเป็นบริเวณชายฝั่งชายทะเลเนี่ยปักธงแดงจบเลยเข้าใจได้แต
1: ่
0: บนถนนนี่แบบปักธงแดงไม่ได้อาจารย์ปักธงแดงไม่ได้
2: คือสถานการณ์มันอาจจะต่างกันเพราะว่า บนถนนเนี่ยสถานการณ์เดี๋ยวน้ำก็อาจจะไปแล้วแปลว่าขับผ่านได
1: ้
2: แต่ในทะเลถ้าจุดนั้นแปลว่าถ้าสิ่งนั้นช่วงเวลานั้นเสี่ยงคือเสี่ยงตลอดอะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้แล้วค่ะถนนหนทางเราควรออกแบบหรือว่าปรับปรุงยังไงบ้างคะเพื่อให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ให้มีความปลอดภัยในระยะยาวอะค่ะ
2: โอ้ตรงนี้เป็นโจทย์ทางวิศวกรรมเลยครับคุณปณิศราก็ถ้าเป็นไปได้นะคุณทรงพลคุณปณิศราผมว่าน่าทางรายการน่าจะเชิญตัวแทนอย่างวิศวกรหรือว่าผังเมืองเนี่ยเพราะว่าโจทย์ที่เราเห็นเนี่ยหลายเมืองเนี่ยเอาข้างจริงอาจจะเป็นจากเรื่องผังเมืองก็ดีหรือเป็นเรื่องของถนนที่เวลาก่อสร้างเนี่ยแล้วเขาต้องถมแล้วก็ต้องยกสูงกลายไปว่าตัวถนนเนี่ยเป็นกึ่งเขื่อนไปเลยฮะเอาอย่างเคสพัทยาก็ดีหรืออะไรเนี่ยเวลาฝนตกด้านบนใช่ไหมแล้วปกติธรรมชาติมันจะไหลลงทะเลเงี้ยแต่พอเจอสุขุมวิทก็ไหลไม่ได้แล้วหรือถ้าเขาบอกเขาทำคลองแล้วนี่แต่คลองมันอาจจะแคบๆหรือมันกว้างไม่พอไม่โฟลว์ให้เลยเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยทางสวทน่าจะลองเชิญทางผังเมืองก็ดีหรือหน่วยงานที่ดูแลระบบภาพใหญ่เนาะว่ามันต้องทบทวนไหมกับการทำเรื่องของระบายคือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีโอกาสตกในปริมาณขนาดนี้ได้แล้วถ้าเราถูกออกแบบเมืองเช่นการดูดซับน้ำหรือออกแบบเมืองเรื่องการระบายโฟลของน้ำแล้วก็จัดการระบบพวกนี้ให้ดีก็แปลว่าเราสามารถอยู่กับการที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมระดับนี้ได้ครับ
0: ครับครับ คือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะฮะในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำรถก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะฮะวันนี้ทางรายการครับ
2: ฝากเน้นเรื่องลดความเร็วฮะคุณทรงพลเพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าถนนโล่งแต่พอเอาข้างจริงมันอันตรายฮะต้องลดความเร็วคร
0: ับ ต้องลดความเร็วนะฮะเพราะว่าถนนโล่งนะฮะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้จะรีบขับไปเดี๋ยวน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะท่วมนะฮะก็ต้องขับในความเร็วต่ำนะฮะความเร็วต่ำๆเพราะไม่งั้นอะไรตัดหน้ามาหรือเจออะไรมาเนี่ยมันเบรกไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านนะครับเอาละครับทางรายการขอบคุณนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะฮะที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเพียงสุขครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับนี่คือภาวะวิกฤตนะฮะน้ำท่วมน้ำรถน้ำลดก็ยังวิกฤตฮะน้ำลดแล้วความทุกข์ก็ยังอยู่ในบ้านเรือนประชาชนนะครับบ้านยังเข้าไม่ได้ก็มีนะฮะไฟฟ้าที่ถูกตัดขาดเนี่ยต้องซ่อมแซมนะครับปลั๊กไฟเน่าไปหมดแล้วนะฮะชั้นล่างแล้วก็มีบางชุมชนในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังล่มกล้าวปางกะปิบางพื้นที่เนี่ยแม้เอาดีที่สุดเลยนะฮะน้ำลดแล้วแต่ก็ยังออกจากบ้านไม่ได
1: ้
0: เพราะแถบนั้นมันท่วมกันหมดนะครับคือลาดกระบังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยร่มกล้าวเนี่ยร่มกล้าวเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยได้ยินข่าวสักเท่าไหร่เคยจริงๆเคยมีที่น้ำท่วมลาดกระบังเมื่อปีก่อนใช่ไหมแต่ร่มกล้าวในสมัยก่อนเลยนะบ้านเรือนชุมชนจะไม่เยอะขนาดนี
1: ้
0: หลังๆเนี่ยบ้านเรือนชุมชนเยอะมากมันจึงทำให้มีข่าวเกี่ยวกับบ้านเรือนเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะเมื่อก่อนร่มกล้าวเนี่ยคนน้อยนะฮะหรือว่าแถวๆลาดกระบังเนี่ยถือว่าคนไม่เยอะมากความเป็นเมืองเนี่ยมันเริ่มขยายไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่รับน้ำเนี่ยที่มันน้อยลงบ้านเรือนที่ปลูกมากยิ่งขึ้นความเสียหายน้ำที่เคยลงไปในพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันก็ไปลงที่บ้านของประชาชนที่สร้างอยู่เหนือพื้นที่รับน้ำนะฮะก็คือปัญหาที่เราต้องแก้กันไปนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องมาอ่านข่าวอย่างนี้ทุกปีหร
1: อ
0: ทุกเดี๋ยวน้ำใต้อีกแล้ว
1: ใช่
0: เดี๋ยวปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดรายการพิเศษภาคใต้อีกแล้วนะฮะปีใหม่ก็จัดสัญจรปลอดภัยเมษาสงกรานต์ก็สัญจรปลอดภัยเมาแล้วขับนะฮะเป็นเทศกาลอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเราจะไม่มีการจัดการตั้งแต่ต้นทางเลยไห
1: ม
0: นะก็คือต้องสื่อสาร ภาครัฐต้องสื่อสารความจริงและประเมินสถานการณ์ให้ชัดและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการแก้ไขปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งตอนนี้รับฟังนะฮะ
1: ค
0: ือนายกลงไปเนี่ยนายกรับฟังนะฮะเสียงด่าจากประชาชนนะฮะในพื้นที่ตอนแรกผมดูนะผมเป็นถ้าผมเป็นนายกนะผมจะถอยแรง
1: ๆ
0: ด่าแบบโอ้โห
1: ก็เข้าใจความอัดอั้นตันใจ
0: แต่ก็เข้าไปฟังคือจะไม่เข้าไปฟังก็ไม่ได้เพราะประชาชนโกรธพอโกรธมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงด่าแล้วแรงด่ามากๆหลายๆคนเนี่ยมันจะทวีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วสุดท้ายมันกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นการชุมนุมแล้วรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นรัฐบาลต้องฟังคำวิจารณ์และต้องนำไปสู่การแก้ไขโดยเร็วและสิ่งที่รัฐบาลควรทำณตอนนี้คือหนึ่งบอกมาเลยว่าเยียวยาจะได้เท่าไหร
1: ่
0: และประชาชนต้องทำอะไรและจะได้กี่โมงเนี่ยแหละคือสามส่วนที่ประชาชนอยากฟังณตอนนี้นะฮะไปดูข่าวจากสมาคมคนตาบอดกันบ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็มีข่าวนะคะจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือนะคะคนตาบอดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะส่งผลกระทบในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะรวมไปถึงคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีการเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือว่าไม่สามารถที่จะออกจากที่พักได้นะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือนะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสมาคมเองก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะที่กรุงเทพก็นำเรื่องของอาหารน้ำดื่มนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเอาไปมอบให้นะคะทั้งคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะส่วนบุคลากรของทางสมาคมตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วางแผนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะส่วนทางท่านนายกสมาคมนะคะคุณเอกมลแพทยานันท์ค่ะท่านก็บอกว่ามีความเป็นห่วงพี่น้องคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ลำพังนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เดินทางเข้าออกยากนะคะก็มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งสำรวจความเดือดร้อนนะคะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้วยส่วนสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือไปถึงคนตาบอดที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถออกมาขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองได้นะคะก็มีการประสานความช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังนะคะพร้อมกับฝากถึงคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะว่าถ้าหากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็ให้ติดต่อทางสมาคมนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลแล้วก็ความต้องการก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งประสานความช่วยเหลือไปตามสถานการณ์แล้วก็ความจำเป็นด้วยส่วนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานนะคะหรือว่าภาคีเครือข่ายที่จะร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะหรือว่าร่วมบริจาคนะคะก็สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นะคะก็จะมีการประสานจากทางสมาคมนำความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-246-3835นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-246-3835นะคะหรือว่าติดต่อผ่าน LINE Official @นะคะ TABINFO นะคะซึ่งเป็น LINE ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องการบินไทยกันบ้างนะครับคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับเรื่องของปัญหาสัมภาระผู้โดยสารนะครับที่ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากนะฮะก็ได้ลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะบอกว่าผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยจากความล่าช้าการลำเลียงกระเป๋าทำให้ไฟล์การบินอื่นได้รับผลกระทบต้องดีเลย์ไปด้วยนะฮะเพราะเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถบินได้จะไปบินเครื่องเปล่าแล้วก็เอาคนไปเนี่ยกระเป๋าไม่ไปไม่ได้ไม่งั้นก็สองรอบสิท่านก็บอกขอตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยซึ่งท่านนายกและรัฐมนตรีอื่นได้รับทราบปัญหาแล้วก็รู้ว่าการบินไทยเริ่มกลับมาได้มีกำไรมากยิ่งขึ้นแต่กลับเจอปัญหาเช่นนี้จึงต้องตำหนิไปยังผู้บริหารสายการบินไทย ทั้งที่กลาโหมเนี่ยได้นำทหารเนี่ยไปช่วยเหลือแต่ไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยเองแล้วกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่การบินไทยยังไม่ให้ข้อมูลใดในการช่วยเหลือไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศกระทบการท่องเที่ยวภาพลักษณ์สายการบินระดับประเทศนะฮะส่วนทางการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะครับดีๆการบินไทยก็บอกว่ากระเป๋าทั้งหมด 5,600 ใบจะเคลียร์ให้ได้ภายใน72ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พร้อมขอโทษนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าที่รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
0: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถขีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร02 430 6814 ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบาก ขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาหว่างกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้
11: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: Everyday English
13: จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic และคำว่า instinctive มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคำนั้นก็คือ instinctual สะกด instinctual instinctual นะคะเช่นเดียวกันค่ะคำว่า instinctual นะคะมาจากคำนามนะคะ instinct ที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะความหมายของ instinctual นี้นะคะจะแปลว่าเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการนัดแนะหรือว่านัดหมายนะคะก็คือปรากฏขึ้นมานะคะโดยบังเอิญนั่นเองนะตัวอย่างประโยคเช่น he says his decisions that day were instinctual นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาบอกว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะก็คือคิดว่าตัดสินใจแบบนี้แหละนะคะก็เลยพูดออกมานะคะเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะคะ He says his decision that day were instinctual นะคะเขากล่าวว่าเขาเล่าว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะนะคะเป็นไปโดยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลมาจากลักษณะตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะก็คือ เป็นความรู้สึกที่แบบไหนคะไม่ต้องสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะในเมื่ เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีลูกก็รักลูกนะคะลูกก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ก็รักนะคะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature ค่ะความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปตามธรรมชาตินะคะและสืบเนื่องมาจากลักษณะพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า instinctual ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในกลุ่มคำที่ให้ความหมายว่าอัตโนมัติหรือโดยสัญชาตญาณหรือว่าโดยธรรมชาตินั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
4: ภ.ภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
5: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้ว วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
5: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เธอกำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์อชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะขณะเดียวกันค่ะรายการของเรารายการนี้สวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะสายทอดส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีกช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกค่ะนั่นก็คือทางเพจ Facebook กันนะคะสวทจุดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มีไลฟ์สดแล้วเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์รวมถึงรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้ค่ะฝนก็ยังคงมีอยู่เนาะแล้วก็ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงแม่กลองปากน้ำเนาะส่วนประการกาญจนบุรีแล้วก็สมุทรสาครด้วยในพื้นที่เราดังกล่าวที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะที่ก็จะมาจนถึงวันที่4ตุลาคมเลยทีเดียวขณะเดียวกันเนาะวันนี้เองจนถึงวันที่5ตุลาคมเนี่ยปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพเอง5-9ก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังคงต้องส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามให้กับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเนาะได้ติดตามข่าวสารจากพยากรณ์อากาศหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ก็มีการประชุมครม.เนาะประเด็นเด่นๆสำคัญก็จะมีเรื่องของอุทกภัยด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวยังไงมุกเล่าให้ฟังกันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะตรงกับแรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียคุณผู้ฟังวันนี้เองเป็นวันสุดท้ายเนาะของพี่ๆน้องๆพี่ๆหลายๆคนแล้วค่ะที่วันนี้เกษียณอายุราชการก็จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ขอให้ซึมซับบรรยากาศอย่างเต็มที่เนาะพรุ่งนี้ไปแล้วก็จะได้พักผ่อนค่ะมีเวลาในการดูแลใจดูแลกายตัวเองหลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักแล้วก็ยาวนานอย่างต่อเนื่องจนถึง60ปีนะคะก็สู้ๆเนาะตอนนี้อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะคุณผู้ฟังคะความเก่าเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของการกระทำแล้วก็ความคิดอยู่แล้วค่ะตัวเลขไม่ได้สามารถจะมาวัดเรื่องของความสามารถใดๆได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เองค่ะ30กันยายนถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นวันตรงกับวันแปลภาษานานาชาติเนาะภาษาถือเป็นสื่อกลางในการพูดคุยร่วมกันค่ะภาษาที่ใช้สื่อสารกันก็สำคัญแต่ภาษากายก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่ยกขึ้นมาเรื่องของการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยกันเพื่อเชื่อมโลกที่อยู่ไกลกันให้ใกล้กันมากขึ้นด้วยการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะและทีนี้วันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเราไม่รอช้าคุณผู้ฟังคะเล่าให้ฟังกันเลยแบบนี้ค่ะพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตนออกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดย24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตนออกมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองบางพื้นในหลายพื้นที่นะคะ ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนมากบริเวณอำเภอพิปูลฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอเกาะสมุยเกาะพะงันท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีค่ะบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีลมแปรปรวนนะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยคุณผู้ฟังคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงด้วยส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันมาติดตามข่าวสารประจำวันกันต่อคุณผู้ฟังคะ เริ่มที่ประเด็นแรกค่ะเป็นถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพี่น้องชาวไทยนะคะที่ได้รับผลความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาเรื่องของอุทกภัยค่ะทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณผู้ฟังคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที่เขตต่างๆของกทม.ต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วค่ะโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้เชิญสิ่งของค่ะไปให้พี่น้องในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มของกทม.นะคะในวันเดียวกันนี้ก็ยังไปอีกพื้นที่อีก4เขตค่ะคือชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพันธุ์เชการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีสจร.หรือว่าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยสงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะโรงครัวจิตศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะคะก็ร่วมสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแล้วก็ร่วมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะหลังได้รับผลกระทบเนาะโดยมีการกระจายไปหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะมากันต่อในเรื่องของประเด็นข่าวสารค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เนาะแล้วก็เรื่องน้ำท่วมต่างๆยังคงเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญนะคะมาติดตามกันประเด็นแรกเลยค่ะเรื่องของรัฐบาลเองก็เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะยกของขึ้นที่สูงอพยพเพื่อลดความสูญเสียโดยเรื่องนี้ค่ะนาย

ที่ของกทม.ตลอด24ชั่วโมงทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรมว.กระทรวงทรัพย์นะคะได้ระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังค่ะทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรมว.ท่องเที่ยวค่ะก็ลงไปบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วก็ลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ risk map ค่ะประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดแล้วก็ประชาชนเนี่ยรับมือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของนายวราวุธเองค่ะก็ได้มีการสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาคารมวสาธารณสุขก็มีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนล่มกล้าแล้วก็ใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลนะคะผ่านหมอพร้อมเนาะรวมถึงรมวนายนิกรคารมวพมก็สนับสนุนโรงครัวกลางจัดอาหารปรุงสุกจัดจ่ายกับผู้ประสบภัยทางด้านของรมช.กระทรวงคมนาคมนายสิริพงศ์ก็ระดมยานพาหนะ160อัตรานะคะสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กทม.ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเน้นเข้าถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะจากประเด็นเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังขามาดูเรื่องของมติครม.มีการอนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยครม.ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนนะคะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในปีการผลิต 68/69 จำนวนกว่า 1,545 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอค่ะเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า 2.33 แสนครัวเรือนเลยทีเดียวค่ะประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายดั้งเดิมที่ตกค้างแล้วก็เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์โดยธกส.ข้อจะมีการสำรองจ่ายการดำเนินงานนะคะไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบถ้วนตามเป้าหมายการดำเนินการมาตรฐานครั้งนี้ค่ะก็เป็นการมุ่งลดเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพนะคะควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวค่ะโดยเกษตรกรก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.ค่ะพร้อมกันนี้ครม.ก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะจากเดิมสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูกันต่อเรื่องของการนับถอยหลังค่ะการเข้าเป็นเจ้าภาพคุณผู้ฟังคะในเรื่องของ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีที่สายตาจากประชาคมโลกก็จะจับจ้องมาที่ประเทศไทยอีกครั้งค่ะเพราะว่าไทยเนี่ยอย่างที่มูได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมนะคะประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group WBG ค่ะที่เป็นรู้จักกันในชื่อ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีที่ไทยได้รับความไว้วางใจนะคะให้เป็นศูนย์กลางในการหารือทางเศรษฐกิจและก็การเงินระดับโลกหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี2534ค่ะและการกลับมาครั้งนี้จึงถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพความพร้อมและก็บทบาทสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยนั่นเองนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังเนาะเข้าสู่เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ร่วมต้อนรับผู้ที่ทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารการคลังต่างๆที่จะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงดังกล่าวนะคะซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญเนอะแล้วก็ถือเป็นโอกาสทองของคนไทยนี่แหละค่ะที่จะสร้างผลเชิงบวกในหลากหลายมิติด้วยกันทั้งในระยะสั้นระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการยกระดับเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นเรื่องของการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการพัฒนาตอกย้ำความพร้อมแล้วก็ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการประชุมและศูนย์กลางของเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
ทั่วโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันด้วยนะคะทีนี้มาติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในหลากหลายประเด็นเนาะอย่างเรื่องของภารกิจของนายกก็ดีค่ะเมื่อวานนี้แหละค่ะเอาเรื่องของเมื่อวานเนาะนายกเนี่ยได้ลงพื้นที่คุณผู้ฟังขาไปติดตามในพื้นที่ของสายไหมค่ะไป

มอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยย้ำว่าทุกหน่วยเนี่ยเร่งช่วยเหลือเรื่องของอาหารยารักษาโรคแล้วก็ไฟฟ้านะคะโดยนายกได้ลงพื้นที่ตรงแขวงคลองถนนเขตสายไหมค่ะเพื่อมอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนนะคะพร้อมระบุว่าได้มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนทั้งครอบคลุมทุกด้านนี่แหละค่ะรวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็การเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมฟื้นฟูเยียวยาทันทีน้ำล้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้รมว.กลาโหมเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเพื่อช่วยเหลือกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษนั่นเองค่ะก็นายกก็ลงพื้นที่สายไหมเป็นเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะมีการประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยย้ำว่าเที่ยงตรงของวันนี้กรมชลประทานจะมีการปรับเพิ่มระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนแม่กลองนะคะพี่น้องประชาชนใน4จังหวัดเหล่านี้ต้องยกของขึ้นที่สูงคือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ราชบุรีนั่นเองค่ะขณะเดียวกันมีการระบายเพิ่มของเขื่อนเจ้าพระยาก็จ่อระบายเพิ่ม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับพื้นน้ำที่จะสูงขึ้นนะคะอีกประมาณ30เซนเลยทีเดียวซึ่งใครที่อยู่ริมคลองขอให้ยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะใน6จังหวัดใช้ท้ายเขื่อนค่ะคือชัยนาทค่ะสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีด้วยว่ากันง่ายๆมี10จังหวัดวันนี้นะคะที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงเนาะกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีค่ะฝากกันไว้ย้ำเตือนกันไว้อีกทีหนึ่งเป็นการช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ประกาศแจ้งเตือนแจ้งภัยเหล่านี้กันได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของข่าวสารเนาะที่อย่างที่พวกบอกไปยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะหลายๆเขื่อนอย่างวชิราลงกรณ์เองก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังเนาะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่ากรมที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทีนี้มาดูปิดท้ายข่าวสารในต่างประเทศกันสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะเรื่องของผู้นำอิสราเอลแล้วก็สหรัฐเอมิเรตส์นะคะได้มีการหารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะโดยเรื่องนี้สำนักข่าว WAM ค่ะของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ได้รายงานว่าคุณเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอาลานยานประธานาธิบดี UAE ค่ะก็ได้มีการหารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคะระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะก็เปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคค่ะโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังที่มีรายงานข่าวนะคะว่าประธานาธิบดี UAE ได้แจ้งเตือนนายกเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสได้โจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ในวันที่7ตุลาคมปี66ที่ผ่านมาแต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามค่ะทางการอิสราเอลก็ระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนั่นเองค่ะก็เอาความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยนะคะ9นาฬิกา33นาทีแล้วค่ะได้เวลาที่เราจะไปเกาะติดอาวุธติดอาวุธในเรื่องของความรู้ข้อกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราวันนี้จะนำเสนอประเด็นอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางจำเป็นนะครับหลายๆท่านพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรที่ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ทำให้ที่ดินแปลงนั้นน่ะเหมือนเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดเคยรู้กันไหมว่าที่ดินตาบอดนี่เราจะออกทางไหนอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามมาเยอะใช่ไหมครับที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเพื่อจะใช้ทางผ่านไม่ว่าจะเป็นในการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือขอเปิดทางจำเป็นตามกฎหมายทางจำเป็นก็จะมี2แบบครับผมแบบแรกก็คือแบบที่ดินที่นั้นไม่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนจากที่ใดมาเลยแต่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นในการขอออกทางจำเป็นมันจะมีผลของกฎหมายคือเราสามารถขอให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับทางสาธารณะเปิดทางจำเป็นให้เราได้และต่อมากรณีที่2ที่ดินที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะวิธีแก้ก็คือเราจะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือที่ดินเราแบ่งแยกหรือแบ่งโอนมาจากที่ดินตรงไหนซึ่งติดกันและสามารถข้ามที่ดินโฉนดนั้นออกไปสู่ทางสาธารณะได้เคยมีเคสนะครับเคสอย่างเช่นกรณีว่ามันจะมีที่ดินที่แปลงหนึ่งครับที่ติดกับสนามบินเล็กวิวสวยมากแต่ขอไม่บอกว่าเป็นชื่อโฉนดเล็กที่เท่าไหร่นะผมไว้เลยก็อาจจะพูดถึงเคสตรงนี้ซึ่งตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็มีต้นไม้ทิวทัศน์ดีมากแต่อีกข้างนึงจะติดกับคลองซึ่งคลองนั้นหรือบึงนี่แหละครับใหญ่มากไม่สามารถผ่านได้ซึ่งที่ดินเนี่ยขอเล่าว่าแต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าของคนเดียวกันเขาใช้ในการเลี้ยงม้าทำไร่ตรงนั้นนะครับต่อมามีการเศรษฐกิจเปลี่ยนขัดสนเรื่องเงินนิดนึงเลยเขาต้องการแบ่งขายตัดแบ่งขายพอตัดแบ่งขายไปแล้วมันจะมีที่ดินแปลงนึงยกตัวอย่างสมมติว่าที่ดินของนายเอแล้วกันมาซื้อได้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นนายเอจะขอให้ที่ดินข้างเคียงเปิดทางให้ออกสู่ทางสาธารณะได้โดยการข้ามไปได้เลยครับตรงนี้จะมีผลโดยผลของกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติกรรมครับผมเขาเรียกทางนี้ว่าเป็นทางจำ

ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ผ่านทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ใช้ชื่อเดียวกันคือ3นาทีกับรายการแผ่นดินค่ะหรือว่าสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน1157อ่ะนะคะหรือว่าโทรเดินทางไปยังสํานักงานในการประจําจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยเพื่อขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ9นาฬิกา37นาทีแล้วค่ะได้เวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวเนาะในพื้นที่ท้องถิ่นของเราว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหรือว่าจังหวัดชุมพรนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังการผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังการผ่านทางเพจ Facebook นะคะพี่สมเด็จหนูแดงค่ะน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสพี่ณทีศรีอินทร์พี่กนิกานิชายพี่พงศักดิ์สันติทรยนต์สวัสดีพี่พงศักดิ์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดชุมพรเนาะก็มีหลากหลายข่าวสารประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะไปติดตามกันที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะทางด้านของจังหวัดมีการติดตามการกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยนะคะเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมการจำกัดกำจัดเนาะคุณผู้ฟังค่ะวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นการสืบเนื่องเลยค่ะจากเรื่องของกรมอุตุเนาะก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนด้วยค่ะจึงให้มีการสำรวจเนาะลำรางสาธารณะแล้วก็ทางระบายน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งขีดขวางทางน้ำค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยโดยได้รับการสนับสนุนนะคะเครื่องจักรกลเครื่องแบ็คโฮรถแบ็คโฮค่ะยานพาหนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการชลประทานชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเรื่องของติดตามการประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนี่แหละค่ะเพื่อรับทราบมาตรการการส่งเสริมนะคะในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะทั้งเรื่องของผู้ประกอบการผ่านระบบบริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจซึ่งจะช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายในสัดส่วน 50-80% เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยที่ประชุมว่าได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะโดยเสนอโครงการตลาดลอยฟ้าสะพานรถไฟหัววังเพื่อเปิดพื้นที่การค้าขายสินค้าและก็ชุมชนนะคะแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่พร้อมขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมกันค่ะเพื่อศึกษาแล้วก็ออกแบบพื้นที่อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ค่ะยังมีการหารือเชิงรุกเพื่อเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงามอำเภอปทิวด้วยนะคะโดยมุ่งเน้นการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดทรุดโทรมและเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นค่ะเช่นห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยนั่นเองรวมถึงติดตามเรื่องของการเกษตรแล้วก็การส่งออกในพื้นที่นะคะพิจารณาเรื่องของการโครงการศูนย์ส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จภาคใต้ณด่านศุลกากรชุมพรที่อำเภอสวีด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะมีการฝึกอบรมจัดตั้งแล้วก็ทบทวนชรบรุ่นที่3เพื่อเสริมศักยภาพภาคประชาชนร่วมดูแลความปลอดภัยในชุมชนนะคะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนี่แหละค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นสืบเนื่องจากนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนาะที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะแล้วก็ความมั่นคงภายในรวมถึงการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการขับเคลื่อนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้เป็นกองกำลังประจำถิ่นที่มีความเข้มแข็งแล้วก็รู้ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะซึ่งการฝึกอบรมก็เป็นการฝึก3วันเนาะครอบคลุมให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็เฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเรื่องของ
การขับเคลื่อนงานบริหารงานบุคคลนะคะนำโดยนายขออภัยค่ะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การสุบริหารส่วนจังหวัดค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางแล้วก็ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลเนาะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะรวมถึงมีการพิจารณาเห็นชอบแนวทางการบริหารงานบุคคลค่ะรวมถึงงานบริหารงาน เรื่องของส่งเสริมระบบคุณธรรมด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวลงพื้นที่ติดตามโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี69ด้วยนะคะนำโดยทางด้านนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ลงไปพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะเพื่อไปติดตามกระบวนการรับซื้อและก็ตรวจสอบปริมาณและก็คุณภาพผลผลิตตลอดจนรับฟังสถานการณ์การซื้อขายปัญหาและก็อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโครงการนี้ก็จะทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวผ่านการส่งเสริมการรับซื้อและก็ดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตนะคะเชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างเกษตรกรแล้วก็ผู้รับซื้อพร้อมสนับสนุนข้อบริหารจัดการเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรองรับผลผลิตในพื้นที่สำหรับของจังหวัดชุมพรเองก็ได้จัดสรรเป้าหมายดำเนินโครงการกว่า 1.4 ล้านผลค่ะและก็เนื้อมะพร้าวแห้งกว่า70ตันโดยปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า568รายและก็ผู้รับซื้อเนี่ยอยู่ที่22รายนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะข่าวสารในเรื่องของปิดท้ายข่าวสารของจังหวัดชุมพรนะคะมีการประชุมสภาอบจสามัญสมัยที่2ครั้งที่3เนาะเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็การบริหารงบประมาณนั่นเองค่ะนำโดยนางสาวพันธนีมิ่งขวัญค่ะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะเพื่อพิจารณาข้อราชการแล้วก็การดำเนินงานให้ตามอำนาจหน้าที่ของอบจชุมพรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมพรต่อไปนั่นเองค่ะมาจากชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อคุณผู้ฟังค่ะนครศรีเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะคะเริ่มต้นค่ะในเรื่องของประเด็นแรกค่ะเรื่องของการเปิดโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยแก่นักเรียนแล้วก็ประชาชนนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งจัดขึ้นจากความห่วงใยด้านความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชนนะคะที่ต้องสัญจรแล้วก็ข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเนาะจึงได้มีการสำรวจแล้วก็ออกแบบแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุโดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะสนับสนุนจากงบของจังหวัดเนาะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมในการพัฒนาจังหวัดค่ะเพื่อมุ่งหวังในการให้บริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยช่วยยกระดับเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองประชาชนตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะรองผู้ว่าเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากยกระดับเกษตรกรเรื่องของการเกษตรที่ปลอดภัยนะคะเรื่องนี้นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดค่ะก็เป็นการมุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะยกระดับศักยภาพของชุมชนแล้วก็สร้างรายได้รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในพื้นที่โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญค่ะได้แก่เกษตรแปรรูปแล้วก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้เองทางรองผู้ว่าก็ย้ำนะคะว่ากลไกสำคัญของจังหวัดคือการสร้างจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของจังหวัดทางด้านการขนส่งแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่ต้องทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าชุมชนด้วยความยากนะคะด้วยความอยากค้นหาแล้วก็อยากอยู่อาศัยค่ะอยากพักผ่อนเนาะรวมถึงท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้นานที่สุดนะคะเบื้องต้นก็ได้เตรียมสร้างโมเดลนครค่ะจากเศรษฐกิจฐานรากโดยนำงานวิจัยจากนักวิชาการแล้วก็ผู้รู้มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแสวงหาความร่วม
วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีการเปิดตัวมหานครแห่งโอกาสเพื่อเดินหน้าโรดโชว์นำเสนอประเด็นดีเด่นโดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชในมิติต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นเนาะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ขับเคลื่อนความปลอดภัยในทั้ง23อำเภอของจังหวัดด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับจังหวัดได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของรมช.มหาดไทยค่ะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะยกระดับเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะซึ่งในนามของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนำโดยนายวิทยาเกี่ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เข้าร่วมประชุมติดตามเรื่องของสถานการณ์สาธารณภัยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการประกาศเตือนภัยสูงแล้วค่ะซึ่งก็เป็นการรับทราบเนาะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็ทางจังหวัดเองแม้ว่าเรายังไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ก็มีการมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื้อไปติดตามไปเตรียมความพร้อมเพื่อหากเกิดที่จะเกิดเรื่องใดเหตุการณ์ใดหรือว่าอุทกภัยที่เราไม่คาดคิดหรือว่ามาเร็วเกินตั้งตัวเนี่ยเกิดขึ้นก็จะได้เตรียมพร้อมให้ทันการช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดค่ะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเรื่องนี้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครค่ะเพื่อพิจารณาและก็ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะจากเดิมเนี่ย27กันยายนที่ผ่านมาแต่ด้วยเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนาะจึงมีการเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งก็เป็นด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและก็เกิดความเป็นธรรมรวมถึงเท่าเทียมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะเรื่องของจังหวัดมีการประชุมพิจารณาแนวทางบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะคะนำโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดค่ะเพื่อพิจารณาแล้วก็ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของอปท.ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นการประชุมติดตามการเร่งรัดในส่วนของการทำงานในภาคส่วนต่างๆรวมถึงมีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร3ปีค่ะประจำปีงบประมาณ70ถึง72ของอปท.นะคะแล้วก็แผนอัตรากำลัง3ปีซึ่งก็เป็นการมุ่งให้การบริหารงานเนี่ยแหละค่ะในท้องถิ่นเนาะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์รวมถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องเนาะตลอดจนสนับสนุนค่ะการบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังค่ะรองผู้ว่าค่ะมีการประชุมในเรื่องของติดตามนะคะเขาเรียกว่าในเชิงของการประกวดประชันค่ะหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่20นะคะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะโดยจังหวัดก็มีการจัดการประชันหนังตะลุงขึ้นนะคะโดยเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี69ค่ะพร้อมกิจกรรมลานวัฒนธรรมภายในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็งานกาชาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี69นะคะเพื่ออนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านและประเพณีท้องถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อกลางคืนช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังคะโดยการประชันครั้งนี้ค่ะมีคณะหนังตะลุงจากภาคใต้เนี่ยสมัครเข้าร่วมกว่า25คณะแบ่งเป็นรุ่นอายุ 18-39 ปีจำนวน11คณะและรุ่นอายุ40ปีขึ้นไป14คณะนะคะซึ่งคณะกรรมการก็มีการคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงค่ะเหลือรุ่นละ9คณะเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดโดยรอบคัดเลือกของรุ่น 18-39 ปีเนี่ยจะจัดระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะส่วนในรุ่นอายุหนึ่งก็คือวันที่4-6ตุลาคมนี้คืนละ3คณะด้วยกันค่ะซึ่งการประชันหนังตะลุงเนาะก็เป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี69ค่ะก็เป็นการส่งเสริมนะคุณผู้ฟังคะอนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดหนังตะลุงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้และเปิดโอกาสให้ศิลปะพื้นบ้านได้แสดงความสามารถค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ
ปิดท้ายข่าวสารในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยประเด็นเรื่องของการพัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะทางด้านของจังหวัดค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะโครงการมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งวันที่20กันยายนของทุกปีก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระชขออภัยค่ะวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์คือรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่8ค่ะครม.ก็กำหนดให้วันดังกล่าวเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองทั้ง2พระองค์ที่เป็นยุวกษัตริย์ค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเยาวชนไทยในประเทศไทยด้วยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมทุกปีเป็นการสร้างเนาะสร้างกิจกรรมที่ดีสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตอย่างเป็นเด็กที่มีคุณภาพแล้วก็ในงานก็มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแล้วก็เยาวชนดีเด่นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็เยาวชนต่อไปนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ค่ะเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเปิดโครงการปาล์มคูณ2ผนึกกำลังรัฐเอกชนวิชาการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรแม่นยำเพื่อยกระดับผลผลิตแล้วก็รายได้เกษตรกรนั่นเองค่ะเรื่องนี้นำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นเนาะเป็นประธานในการเปิดโครงการนวัตกรรมปาล์มน้ำมันอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปาล์มคูณ2เพิ่มผลผลิตยกระดับรายได้ที่มอวิทยาเขตสุราษฎร์นะคะซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือค่ะระหว่างจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมุ่งส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำหรือว่า precision agriculture ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนปาล์มน้ำมันทั้งด้านดินน้ำแล้วก็ปุ๋ยรวมถึงการนำเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิตค่ะซึ่งปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนะคะซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศประมาณ 1.5 ล้านไร่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาผลผลิตต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของค่าปุ๋ยแล้วก็ค่าแรงงานตลอดจนข้อจำกัดด้านแรงงานแล้วก็ผลกระทบจากการแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็รายได้จากการผลิตนั่นเองค่ะโครงการนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาปาล์มน้ำมันของจังหวัดด้วยระหว่างปี66ถึงปี70น่ะนะคะมุ่งสู่การเป็นเมืองต้นแบบปาล์มน้ำมันค่ะโดยนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการผลิตควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็ยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของจังหวัดค่ะได้มีการสตง.นะคะภาค13ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะมีการแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3-4ของปี69มีการชู5ผลงานเด่นมุ่งพิทักษ์เรื่องของเงินแผ่นดินแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนค่ะซึ่งนำโดยทางด้านของนางสุไลวรรณเพียรเพิ่มพัฒน์ผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะคะในฐานะโฆษกของประจำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ชูผลงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญใน5ประเด็นด้วยกันนะคะ1คือการตรวจเงินภาคตรวจสอบรายงานเงินภาครัฐค่ะโดยได้ทำการตรวจสอบรายการเงินของหน่วยงานภาครัฐ333รายงานพบความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข325รายงานและมีเงื่อนไข7รายงานค่ะซึ่งหน่วยงานของรัฐก็จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนั่นเองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะ2คือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตรวจสอบการเบิกจ่ายในปี67ถึง68เนี่ยวงเงินกว่า323กว่าล้านบาทนะคะพบปัญหาการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพค่ะระบบลงทะเบียนออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติแล้วก็เกิดการโอนเงินถูกตีกลับเนี่ยในปี67ถึง180รายสตง.จึงเสนอแนะให้ผู้ว่าค่ะได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนฤดูมรสุมและเร่งพัฒนาระบบสู่ดิจิทัลนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรม3ค่ะคือเรื่องของการพัฒนาปัญหาค่ะคุณภาพรถโดยสารมินิบัสของอบจ.สุราษฎร์นะคะตรวจสอบโครงการนี้3คันเนาะจำนวนวงเงินกว่า 7.4 ล้านบาทพบว่าหลังใช้งาน 2-3 เดือน 2-3 เดือนค่ะรถเกิดการชำรุดหลายรายการและบริษัทผู้ขายเนี่ยเพิกเฉยต่อการเร่งรัดให้มาแก้ไขถึง8ครั้งสตง.จึงประสานสวทช.แล้วก็สำนักงบนะคะเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้านวัตกรรมไทยอย่างจริงจัง
4คือการบริหารจัดการอาคารสาธารณะของอบจ.ระนองค่ะตรวจสอบอาคาร20แห่งมูลค่ากว่า102ล้านบาทพบอาคารที่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์เต็มที่ได้5แห่งแบ่งเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน3แห่งและใช้งานบางส่วน2แห่งค่ะจึงสั่งการให้อบจ.ระนองเนี่ยเร่งทบทวนแผนการใช้ประโยชน์และกำหนดเรื่องของผู้รับผิดชอบรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาโดยเร็วและ5คือการกำหนดราคากลางของเสาไฟฟ้าอบท.ชุมพรค่ะตรวจสอบโครงการการติดตั้งโคมไฟเนาะตามบัญชีนวัตกรรม3แห่งค่ะรวม5สัญญาเนาะซึ่งปัจจุบันก็สตง.ได้มีการแจ้งให้ปรับลดวงเงินแล้วก็เรียกผู้จ้างเนี่ยมาชดเชยส่งเงินคืนทางราชการครบถ้วนแล้วนะคะซึ่งสตง.ภาค13ก็ยืนยันว่าจะดำเนินงานตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของทุกโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนนะคะพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะติดตามการช่วยเหลือแล้วก็ประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังขาจังหวัดเองก็มีการประชุมเช่นเดียวกับนครเนาะเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมนะคะหลังเลื่อนวันเลือกตั้งมาเป็นวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะปิดท้ายข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนคณะทำงานยกระดับการปลอดภัยความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวพร้อมชูเกาะเต่ารับรางวัลระดับโลกแล้วก็ต่ออายุเมืองไมซิตี้นั่นเองนะคะก็เป็นการยกระดับเนาะหลังสุราษฎร์เราได้รับหลายรางวัลเลยไม่ว่าจะเป็น Green Destination Global Conference จากรางวัล Green Destination Top 100 Story นะคะแล้วก็รางวัลการวิสาหกิจชุมชนต่างๆแล้วก็ได้รับการต่ออายุอนุญาตเรื่องของไมซิตี้เนาะก็ถือว่าเป็นการเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจึงจำเป็นต้องมีการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ9นาฬิกา58นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการคุยข่าวก้าวมงของเราภายในวันนี้ค่ะมุกออนประวิววชิราพร้อมกับพี่สมปองเมืองแก้วนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีใน3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
7: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณ ณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: โครงการชนประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่30กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวทเกาะสมุยนะคะ FM 96.75 MHz ค่ะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prdego.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากดร.จิราพรพรหมมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นข่าวสารในเรื่องราวของงานวิ่งชุมพรไนท์รันซีซั่น3นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนปากน้ำชุมพรนั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะจากทางกฟผ.นะคะที่ได้เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกเพื่อเสริมความมั่นคงไฟฟ้าที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ภาคกลางตอนบนตามด้วยครม.ได้มีการอนุมัติเพิ่มนะคะอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนและประเด็นส่งท้ายสำหรับประเด็นน้ำท่วมนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยย้ำแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพลดความสูญเสียให้แก่ประชาชนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์งานวิ่งชุมพรไนท์รันซีซั่น3อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพ แพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมาอย่างชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593ดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
3: กินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
0: สนทนาร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงสนทนาร้อยเรื่องเมืองเราค่ะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากดร.จิราพรพรมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะน้องบ้านชนกนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากทางสถานีได้มาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้วันสิ้นปีงบประมาณ2569นะแต่ว่าในปีถัดไปในปีพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมอีกมากมายหลากหลายที่จะได้ร่วมพูดคุยด้วยร่วมสนุกได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะ
1: ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของงานวิ่งชุมพรไนท์รันซีซั่น3นะคะค่ะในปีนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีความพิเศษยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะ
7: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะซีซั่น3นั่นก็แปลว่าปีครั้งเนี้ยจะจัดเป็นครั้งที่3แล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดไปในปี2566นะคะแล้วก็ในช่วงปีที่แล้วคือ2568นะคะก็ ต้องบอกว่าได้รับความสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะไนท์รันก็เป็นการวิ่งยามค่ำเย็นกลางคืนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อซึมซับบรรยากาศยามค่ำซึ่งในปีนี้ก็มีความพิเศษอีกเช่นกันค่ะว่าเราก็จะเลียบริมฝั่งทะเลชายหาดไปนะคะขึ้นเขามัดซีผ่านไปทางในเรื่องของสตรีทอาร์ตของนายหลวงภูมิพลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าระยะไม่ไกลค่ะก็คือ5กิโล
1: 5กิโลเท่านั้นเอง
7: ใช่ค่ะ5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารับก็คือจำนวนจำกัดนิดนึงประมาณ 1,000 คนนะคะที่บอกว่ามีความพิเศษอย่างไรเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดไปเนี่ยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเนี่ยเราจัดไปเนี่ยมีเราก็รับ 1,000 แต่ว่าก็มาเกินกว่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อยากได้ค่ะนะท่านอาจจะไม่ได้เสื้อตัวนี้เพราะว่าสมัครไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสวมเสื้ออะไรก็ได้มาสนุกสนานกันในค่ำคืนนั้นนะคะความพิเศษของที่เราจัดครั้งนี้เนี่ยก็คือเราก็คือจะกิจกรรมกระตุ้นเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬานะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬามาตลอดมีพายเรือคายักมีนู่นนี่ในเรื่องของ Blue Ocean ในปลายเดือนที่ผ่านมานะคะในปีนี้ในปี2570เนี่ยซึ่งงบประมาณก็เป็นปี69นั่นแหละแต่ว่าเราจะมาจัดในปีงบประมาณใหม่เราปักหมุดว่าเราจะจัดในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569นี้นะคะก็อีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะท่านสามารถที่จะสมัครได้วันนี้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Active Life อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมพรหรือมาเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้อยู่นิ่งๆล่ะเราอยากให้มีสุขภาพที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานการเดินการวิ่งหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งนึงที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่มาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดชุมพรเนี่ยให้ได้มีความสุขเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีด้วยนะช่วงนี้สสสก็บอกว่าลุกค่ะลุกค่ะลุกค่ะเทวดาเนี่ยพวกเราก็จะเป็นเทวดาตัวน้อยๆที่จะต้องมีการแอคทีฟกันอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะที่บอกว่าปีที่แล้วประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เฉพาะคนที่มาเที่ยวแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นนะคะพ่อค้าแม่ขายต่างๆเนี่ยได้ขายของได้สนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่มาเยือนซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็เป็นหัวใจนึงในเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นจึงนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ที่ประสบความสำเร็จจากปีที่แล้วแล้วก็ต่อยอดมาในปีนี้ค่ะ
1: และอย่างที่บอกว่าเป็นการวิ่งในยามค่ำคืนนะคะและเหตุผลที่เลือกจัดที่ลานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรค่ะในบรรยากาศยามเย็นจนถึงค่ำนะคะมีความสวยงามหรือว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวยังไงให้นักวิ่งมาสัมผัสบ้างคะ
7: ค่ะก็ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วนะคะต้องบอกว่าวิ่งในช่วงยามเย็นๆเนี่ยที่แน่ก็คือทะเลริมหาดแล้วก็พระอาทิตย์ตกดิน
1: สวยงาม
7: นะแล้วก็ยังจะวิ่งขึ้นเขาผ่านเขามัดซีอย่างที่บอกนะซึ่งก็ท่านสามารถขึ้นไปไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมบนนั้นได้นะแล้วก็ยังจะผ่านในเรื่องของสตรีทอาร์ตนะสตรีทอาร์ตซึ่งก็มีความสวยงามของฝาผนังที่นักศิลปะต่างๆได้วาดได้เห็นทรงคุณค่าของการที่มาเที่ยวนะไม่ใช่เฉพาะแค่ทะเลตลาดแต่ว่ามีทั้งสิ่งหลายๆสิ่งให้ท่านได้ชื่นชอบได้เห็นซึ่งต้องบอกว่าสมัยในหลวงภูมิพลรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้สร้างคุณนูปการไว้มากมายเลยทีเดียวเราก็มาสะท้อนเป็นภาพวาดให้ท่านได้ชื่นชมให้ท่านได้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคนแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดแคร่เลเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญของจุดนั้นท่านเองอาจจะยังไม่เคยมาหรือท่านใดเคยมาแล้วเนี่ยขอให้มาเยี่ยมมาเยือนอีกครั้งนึงนะมีความหลากหลายของอาหารการกินของจับจ่ายใช้สอยหรือแม้แต่ของสดที่ขึ้นมาจากทะเลนะ
1: คะ
7: แต่ในช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ขายที่เขามาขายของซึ่งท่านก็จะได้ชิมมากมายหลากหลายนะฮะอาหารพื้นถิ่นเองหรือว่าอาหารทันสมัยใหม่เด็กวัยรุ่นเด็กกลางวัยหรือว่าท่านผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเรายินดีเราต้อนรับมากๆค่ะ
1: เรียกได้ว่า5กิโลนี้ก็คืออัดแน่นไปด้วยสีสันเลยนะคะ
7: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
1: ค่ะและอย่างที่ได้เห็นไปเนี่ยนะคะว่าเป็นมีรางวัลสวยงามมากเลยทั้งเสื้อวิ่งเหรียญฟินิชเชอร์แล้วก็หมอนตุ๊กตาของน้องฉลามวานใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: ท่านค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงเบื้องหลังของการออกแบบในรางวัลชุดนี้หน่อยค่ะ
7: ก็ต้องยอมรับนิดนึงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่ากว่าจะได้ออกแบบมาเป็นเสื้อตัวนี้เนี่ยใช้เวลาถึง2เดือนนะคะที่เลยเราใช่ค่ะในทีมงานเราคิดไปคิดมาคือเรามองว่าเราจะมีกิจกรรมนี้แหละจะมีหรือไม่มีตอนนั้นก็ยังคิดอยู่แต่ว่าเราบอกว่าเราออกแบบไว้ก่อนดีกว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ความพิ

0: ช่วงน้องๆนะคะก็คือทั้งเพศชายเพศหญิงเนี่ยเรารับทั้ง2เพศแหละแล้วก็มีช่วงอายุไม่เกิน29ปีแล้วก็อายุไม่เกิน39ปีอายุไม่เกิน49ปีอายุไม่เกิน59ปีและอายุ60ปีขึ้นไปนะท่านผู้เกษียณแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราได้นะ
1: ฮะ
0: เรามีทั้งประเภทหญิงประเภทชายเนี่ยรวมแล้วก็12รุ่นซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีรางวัลให้นะคะท่านอย่างที่บอกว่าจริงๆน้องฉลามวานนี้เรามีแค่4รางวัลแรกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4แต่ว่ารางวัลที่1เองเนี่ยท่านก็จะได้รับเงินรางวัลถึง 1,500 บาทรางวัลที่2ก็คือ 1,000 แล้วก็รางวัลที่3ก็คือ500บาทแล้วก็ยังได้เนี่ยน้องฉลามวานซึ่งก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าวันนั้นจะเป็นใครนอกจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าท่านสมัครแล้วใน 1,000 คนท่านอาจจะแบบอาจจะวิ่งแบบช้าหรือค่อยๆเดินก็ไม่เป็นไรนะคะท่านก็ยังจะได้รับเสื้อและรับเหรียญนะคะในจำนวน 1,000 คนที่เรารับเนี่ยต้องนำเรียนนิดนึงว่าเราเปิดรับสมัครเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายก็คือ350บาท
1: เท่านั้นเอง
0: เท่านั้นเองจริงๆนะฮะเพราะว่าท่านจะยังได้เสื้ออย่างที่เห็นสวยๆงามๆนะฮะแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนอันนี้การันตีแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของคูปอง100บาทท่านจะได้รับคูปอง100บาทไปในด้วยนะฮะในจับจ่ายใช้สอยในวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยท่านสามารถที่จะไปชิมช็อปแชร์กับแม่ค้าคนไหนร้านคนไหนนะฮะท่านมี1และมีในกระเป๋าแล้ว100บาทแต่ท่านก็เติมเต็มของท่านได้เลยนะก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะได้ช่วยกันกระตุ้นเมื่อสักครู่นี้ที่คุยว่ามีรางวัลทั้ง12รุ่นแล้วหรือว่าถ้าเป็นแค่ชายหญิงเราเรียกว่า6รุ่นเนี่ยก็ยังมีรางวัลแฟนซี
1: น่าสนใจมากๆ
0: ใช่เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะอยากมาร่วมสนุกเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงเส้นชัยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะประกวดแฟนซีเนี่ยท่านต้องถึงเส้นชัยนะคะ
1: เท่าน
0: ั้
1: น
0: เท่านั้นค่ะถ้าบอกว่าแต่งมาเฉยๆแล้วไม่วิ่งไม่เดินกับเราแล้วก็อันนี้ไม่ได้นะคะต้องขออนุญาตนิดนึงว่าเรามีรางวัลให้สำหรับแฟนซีนะคะซึ่งก็มีเกณฑ์การตัดสินในเรื่องของจะเป็นผู้ที่สมัครในแฟนซีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการอย่างที่บอกว่าต้องวิ่งถึงเส้นชัยนั่นแหละเราจะมีคณะกรรมการคอยตัดสินให้ซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านก็จะมีรับเงินรางวัลด้วยนะลุ้นรางเงินรางวัลด้วยเหมือนกันนะก็เป็นสีสันที่ทางทีมงานแล้วก็ทางหลายๆภาคส่วนเนี่ยเราได้นำมาจัดมาเพื่อที่จะให้ความสุขกับท่านนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่ได้มาเยือนชุมพรเราค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าแฟนซีนี่ก็คือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ต้องค่ะ
1: ค่ะแล้วของทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าการอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรให้แก่นักวิ่งได้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนค่ะเรื่องของความปลอดภัยเป็นหัวใจนะคะในเรื่องของกิจกรรมหลายๆกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมีเรื่องของรถตำรวจเรื่องของแอมบูเรนต์นะคะรถพยาบาลอันนี้คอยดูแลตลอดงานซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้สอบถามจากทีมน้องเมื่อปีที่แล้วที่เราจัดกิจกรรมนะซึ่งครั้งที่แล้วดิฉันยังไม่มาครั้งเนี้ยก็สืบสอบถามว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นไหมเขาบอกไม่ค่ะทุกอย่างราบรื่นดีเรียบร้อยดีซึ่งหวังใจว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นอีกเช่นกันนะคะเราก็อยากให้มาร่วมสนุกแล้วก็มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เราจะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็พูดเลยไปถึงว่าถ้าคนจำนวนพันคนมาเนี่ยจะต้องไปจอดรถที่ไหนอย่างไรน
1: ะก็จะมีสำคัญเลย
0: ใช่ค่ะก็จะมีทางใกล้ๆตรงนั้นก็คือมีปั๊มปตท.มีในวัดมีในโรงเรียนซึ่งก็ต้องบอกว่าการบริหารจัดการจากปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ว่าได้ราบรื่นดีปีนี้เราก็จะทำแล้วก็ดูแลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะสำหรับคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะงานนี้รับเพียงแค่ 1,000 คนเท่านั้นใช่ไหมคะอยากให้ท่านกล่าวเชิญชวนนักวิ่งและผู้ที่สนใจค่ะมาร่วมงานชุมพรไนท์รัน2026ซีซั่น3ในครั้งนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดรับสมัครไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงสัปดาห์นี
1: ้
0: ก็ประมาณใกล้ๆจะแตะ400คนแล้วนะ
1: นะ
0: คะเร็วมากนะคะจากเดือนหน้าไปตลอดทั้งเดือนนะคะเดือนตุลาจนแล้วก็สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569นี้นะคะเย็นย่ำค่ำคืนของวันเสาร์ที่7เนี่ยก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะให้มาร่วมสนุกสนานกันนะคะแล้วก็ใน300บาทที่อย่างที่นำเรียนว่าท่านจะได้รับอะไรบ้างก็คือเสื้อสวยๆที่เห็นนะคะแล้วก็คูปอง100บาทแล้วก็แน่นอนเหรียญรางวัลสำหรับท่านที่ผู้เข้าที่ร่วมสนุกสนานกับเราใน2ปีที่ผ่านมาที่ว่าจัดครั้งแรกที่ในเมืองเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่ามันอาจจะต้องมีการบริหารเรื่องจัดการเรื่องของจราจรต่างๆเราก็ย้ายมาเป็นที่ตลาดน้ำเทศบาลชุมพรซึ่งในปีนี้ก็เป็นอย่างนั้นอีกนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมสนุกกันมาท่องเที่ยวชุมพรจังหวัดที่น่ารักของเราที่

0: ีผู้คนน่ารักมีข้าวของมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอยากให้ท่านมาชื่นชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็ขอเชิญชวนอีกครั้งค่ะในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569นี้แล้วพบกันที่ลานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรค่ะ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางบ้านบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะกับงานนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะดร.จิราพรพรหมมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับงานวิ่งชุมพรในรันซีซั่น3ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในปีงบประมาณหน้านะคะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารจากทางกฟผ.นะคะเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงสามโคกอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณเคยคิดไหมว่าแสงสำคัญแค่ไหนแสงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสว่างแต่เป็นความฝันของใครหลายๆคนให้ทุกคนได้ส่องแสงของตัวเองออกมา

เมื่อแสงดับลงโลกก็มืดสนิทหนังสือที่ถูกเปิดค้างเอาไว้ความฝันที่ต้องหยุดไว้ตรงนั้น

พียงแสงแรกจากพลังของดวงอาทิตย์ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไฟดวงเล็กๆก็กลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งเป็นแสงแห่งโอกาสเพราะพลังงานไม่ได้สร้างเพียงไฟฟ้าแต่มันสร้างพลังของคนพลังที่จะเรียนรู้พลังที่จะเติบโตและพลังที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้

0: เมื่อแสงหนึ่งดวงถูกส่งต่อแสงในตัวได้ส่องสว่างอีกครั้งความฝันนับร้อยก็เริ่มต้นขึ้นฝันอยากเป็นนางรำฝันอยากเป็นหมอลำฝันอยากเป็นดาวคณะตลกฝันอยากเป็นนักพากย์ฝันอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านฝันอยากเป็นเพราะแสงสร้างคน
1: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
2: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
3: เข้าสู่ช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องค่ะผู้ฟังขามาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางกฟผ.นะคะเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกเสริมความมั่นคงไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานีและภาคกลางตอนบนนะคะโดยทางกฟผ.ค่ะเปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบขนส่งไฟฟ้านะคะแล้วก็รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะที่พื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรวมไปถึงพื้นที่นครหลวงแล้วก็ภาคกลางตอนบนด้วยนะคะโดยสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะบนพื้นที่กว่า200ไร่รองรับระบบส่งไฟฟ้าหลายระดับเลยค่ะตั้งแต่115จนถึง500กิโลวัตต์นะคะซึ่งยกระดับ 500กิโลวัตต์ก็ถือว่าเป็นระดับแรงดันสูงสุดในระบบส่งไฟฟ้าของประเทศเราเลยนะคะซึ่งสถานีแห่งนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเลยในการเชื่อมโยงและก็การกระจายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและก็จ่ายไฟลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในโครงข่ายและยังช่วยให้ประชาชนรวมไปถึงภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนะคะได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะระบบก็ยังรองรับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่กับพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงนะคะเป็นการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้าให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตเลยโดยการเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในปัจจุบันเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยทั้งในด้านของด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารจากทางกฟผ.ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกฟผ.เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกเสริมความมั่นคงไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานีและภาคกลางตอนบนนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากทางครม.นะคะที่ได้อนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทนะคะในการจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติในการอนุมัติและการเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับทางศักยภาพพื้นที่นะคะในปีการผลิตปี68แล้วก็ปี69จำนวนทั้งสิ้น 1,545.98 ล้านบาทนะคะตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไว้เพื่อการเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ยังตกค้าง 120,206 ครัวเรือนด้วยกันนะคะแล้วก็เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการสำรวจตรวจสอบสิทธิ์อีกนะคะอยู่ที่ 113,523 ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยที่ให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะคะได้สำรองการจ่ายการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบถ้วนตามเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินมาตรการครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและยังช่วยให้ทางเกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจด้วยนะคะในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวนะคะโดยเกษตรกรก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะคะหรือว่าสูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาทต่อครัวเรือนเองค่ะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงเลยจากทางธกส.นะคะและพร้อมกันนี้ค่ะผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือไปอีกนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยซึ่งจากเดิมก็จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติในการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่นะคะจำนวนทั้งสิ้น 1,545.98 ล้านบาทตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไว้นะคะสำหรับการนำไปจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีซึ่งมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์โครงการแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะก็รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 233,729 ครัวเรือนด้วยกันค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มสำคัญนะคะผู้ฟังคะก็คือกลุ่มแรกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินค่ะอยู่ที่ 120,206 ครัวเรือนด้วยกันนะคะแล้วก็อีก1กลุ่มก็คือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่จะมีการผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกนะคะจำนวน 113,523 ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยทางครม.ก็ได้เห็นชอบให้ทางธกส.นะคะใช้เงินทุนสำรองจ่ายออกไปก่อนเนื่องจากแหล่งเดิมเนี่ยที่ทางครม.เคยอนุมัติไว้เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการมีความต่อเนื่องรวดเร็วแล้วก็สำเร็จรุ่งเรืองตามเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลนั่นเองค่ะ ซึ่งแต่เดิมนะคะทางของครม.ได้มีมติในวันที่19สิงหาคมปี68นะคะอนุมัติการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมติครม.เรื่องของการจัดทำมาตรการโครงการเพื่อการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะสินค้าข้าวเท่านั้นนะคะเพื่อการสนับสนุนหรือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ภาคการเกษตรในการเพิ่มระดับผลิตภาพของภาคการเกษตรไทยและการพัฒนาภาคการเกษตรรวมไปถึงการเปิดทางให้สามารถเข้าช่วยเหลือเงินอุดหนุนให้แก่ทางเกษตรกรได้โดยตรงเลยนะคะพร้อมกับได้อนุมัติกรอบวงเงินดำเนินโครงการไว้อยู่ที่ 37,906.2 ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 4.63 ล้านครัวเรือนและมีประมาณพื้นที่ได้รับสิทธิ์นะคะอยู่ที่ 36.77 ล้านไร่ด้วยกันค่ะโดยทางเกษตรกรก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทนะคะครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือว่าครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทโดยทางธกส.ก็จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าทางบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงเลยนะคะภายหลังจากที่ครม.ได้มีมติทางของธกส.ก็จะดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 4,500 ขออภัยค่ะ 4,509,794 ครัวเรือนด้วยกันนะคะจากเป้าหมายที่ทางครม.ได้เห็นชอบอยู่ที่ 4,630,000 ครัวเรือนซึ่งก็จะคงเหลือนะคะอยู่ที่ 122,206 ครัวเรือนด้วยกันค่ะก็ทำให้กรอบวงเงินโครงการที่กำหนดไว้ก็ไม่เพียงพอนะคะสำหรับการโอนเงินให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งทางธกส.ก็จะดำเนินการโอนเงินตามลำดับก่อนนะคะของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประกอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งก็พบนะคะว่ามีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ที่ได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขของโครงการนะคะเพิ่มเติมอีกอยู่ที่ 113,523 ครัวเรือนนั่นเองค่ะซึ่งก็ที่มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามโครงการแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะอยู่ที่ 233,729 ครัวเรือนโดยที่มีสาเหตุสำคัญดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยก็คือเกษตรกรรายเดิมมีการปรับพฤติกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ถือครองนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ละรอบให้ครบจำนวน10ไร่ตามข้อกำหนดของโครงการค่ะก็ส่งผลให้พื้นที่ที่รับสิทธิ์ตามโครงการเพิ่มขึ้นจากปริมาณเดิมนั่นเองค่ะและ2นะคะก็คือเกษตรกรรายใหม่ซึ่งก็เกิดจากการแบ่งสัดส่วนการกระจายถือครองที่ดินไปยังลูกหลานหรือว่าทางสมาชิกในครอบครัวนั่นเองก็ทำให้เกิดการแยกทะเบียนบ้านใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรได้เพียงแค่1ครัวเรือนเท่านั้นนะคะเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการที่กำหนดนะคะซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในการประชุมเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการเห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินโครงการนะคะแล้วก็ขอเพิ่มกรอบวงเงินค่ะจากเดิมอยู่ที่ 37,906.2 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็น 39,753.16 ล้านบาทซึ่งวงเงินส่วนต่างนะคะอยู่ที่ 1,846.96 ล้านบาทเป็นสำหรับการจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น 233,729 ครัวเรือนเองค่ะโดยขอให้ใช้เงินนะคะจากทางธกส.สำรองจ่ายออกไปก่อนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้นำเสนอต่อทางนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาความเห็นชอบในการเพิ่มเติมเงินโครงการตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังนะคะซึ่งก็เห็นควรให้ปรับลดกรอบวงเงินตามมีการขอรับเงินชดเชยงบประมาณจากรัฐบาลลงนั่นเองค่ะซึ่งก็ปีการผลิตนะคะดังนี้ผู้ฟังขาอย่างแรกแล้วคือปรับเพิ่มในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีขึ้นที่ทางได้มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจากเดิมอยู่ที่ 4,630,000 ครัวเรือนก็คือเป็น 4,743,523 ครัวเรือนนั่นเองค่ะและการปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการรวมจากเดิมนะคะอยู่ที่ 37,906.2 ล้านบาทนะคะก็จะปรับเป็น 39,452.18 ล้านบาทนั่นเองค่ะและ3นะคะเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายนก็จะขยายไปสิ้นสุดที่31ธันวาคมนี้ค่ะโดยทางธกส.ก็จะสามารถเริ่มดำเนินการโอนเงินให้แก่ทางเกษตรกรได้อย่างทันทีเลยหลังจากที่ครม.แล้วก็คณะกรรมการธกส.มีมติเห็นชอบและจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่31ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะสำหรับครม.อนุมัติเงินเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายค่ะผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้ทางรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยการย้ำแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพลดความสูญเสียนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำในกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะคะพร้อมกับเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนแล้วก็อพยพประชาชนล่วงหน้าโดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางแล้วก็การเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการแจ้งเตือนของทางกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้ทางระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีก1จนถึง 1.2 เมตรด้วยกันนะคะทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ออกมาเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถด้วยนะคะโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการโดยการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เร่งวางแผนระบายน้ำนะคะและก็ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและการช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมกับเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังและทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการบริหารจัดการน้ำรุ่นน้ำเจ้าพระยานะคะโดยการปรับเพิ่มการรับน้ำผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงนำน้ำแล้วก็ลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างนะคะโดยการใช้พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า risk map นั่นเองเป็นการประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะเพื่อให้ทางจังหวัดแล้วก็ประชาชนได้รับมืออย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนายวรวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งเพิ่มนะคะให้เพิ่มกำลังสูบน้ำแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงส่วนทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้จัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะโดยใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลนะคะผ่านหมอพร้อมนั่นเองค่ะซึ่งนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางพอช.นะคะในการจัดอาหารปรุงสุกให้แจกจ่ายให้แก่ทางผู้ประสบอุทกภัยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการระดมพาหนะนะคะ160อัตราด้วยกันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกโดยเน้นเข้าถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดนะคะก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามจากกรณีที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ในขณะนี้ก็มีน้ำในเขื่อนมากกว่าร้อยละ90แล้วนะคะของความจุซึ่งก็จำเป็นจะต้องระบายน้ำนั่นเองก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่ก็ยังคงมีปริมาณมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเมื่อไหลรวมกันที่แม่น้ำแม่กลองเป็นปริมาณมากนะคะก็จะส่งผลให้เขื่อนแม่กลองเนี่ยต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวค่ะก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปัจจุบันอยู่ที่1ถึง 1.5 เมตรก็จะส่งผลให้น้ำ เกิดน้ำท่วมในบริเวณท้ายเขื่อนของทั้ง3จังหวัดเลยก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนั่นเองค่ะพร้อมกับสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะคะในการเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงย้ำว่าการแจ้งเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่ในเส้นทางน้ำนะคะผ่านข้อมูลให้มีการรับทราบล่วงหน้าเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยก่อนที่มวลน้ำจะมีการมาถึงนั่นเองค่ะโดยได้มีการกำชับนะคะให้ทั้ง3จังหวัดเลยในการคำนวณระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงซึ่งแต่ละชุมชนหรือว่ามีการประสานข้อมูลให้มีการตรงกันมากขึ้นนะคะพร้อมทั้งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จใน2ประการค่ะก็คืออย่างแรกต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ป่วยผู้ติดเตียงแล้วก็เด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงในการตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็สองก็คือต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือว่ายานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนอีกต่อไปนะคะรวมไปถึงทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ศาลากลางจังหวัดด้วยหากว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็จะต้องมีแผนสำรองในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานนะคะเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะสุญญากาศในการบัญชาการและนอกจากนี้ก็ยังเตรียมความพร้อมในด้านอาหารที่ปรุงสุกนะคะพร้อมกับพร้อมที่จะรับประทาน3มื้อสำหรับประชาชนที่อพยพเพราะในระยะแรกของการหนีน้ำประชาชนยังไม่สามารถประกอบอาหารเองได้นะคะการแจกถุงยางชีพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดำเนินการในลำดับต่อมานั่นเองค่ะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทางจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่จะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนแม่น้ำพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยการสั่งการให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งวางแนวกั้นน้ำนะคะแล้วก็เสริมจุดป้องกันในพื้นที่เสี่ยงท่วมน้ำท่วมล้นตลิ่งแล้วก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำภาคกลางด้วยนะคะตั้งแต่ที่เขื่อนเจ้าพระยาครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทด้วยนะคะเพื่อการประเมินสถานการณ์และการวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนจากระดับน้ำที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยการกำชับให้ท้องถิ่นท้องที่เร่งซ่อมแซมแล้วก็แจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับสั่งการด่วนเลยค่ะให้ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดระบายน้ำค้างท่วมขังแล้วก็น้ำรอระบายไหลทุกจุดโดยเร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายวิกฤตอย่างที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะโดยหากจุดใดระบายไม่ทันก็ให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำเข้าไปเสริมกำลังโดยทันทีเลยเพื่อให้ปรับแนวทางการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้เร็วที่สุดด้วยส่วนแผนการฟื้นฟูนะคะก็ได้มอบให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มกระบวนการสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายควบคู่ไปกับภารกิจการเร่งระบายน้ำโดยทันทีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการย้ำให้แจ้งเตือนล่วงหน้านะคะแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงการอพยพลดความสูญเสียเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกข่าวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ยศเจริญยศสายทองและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมืองสองท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
8: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหาย จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ทรงตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี้ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดรัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยทอช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส. ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์023287460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
7: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
9: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไป จกจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
10: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
12: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์เพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
13: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งหนึ่งท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
12: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
14: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด -19 สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
15: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่ากู๊ดจ็อบสำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสแล้วก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
14: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริต จและการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO

0: สังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดี

0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ Open AI Anthropic Meta Google X และ Nvidia ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligent หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอ็อกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
2: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
1: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและจิรภัทรขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิและจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวจะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที1.99วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีธาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2-0เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและประวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคินินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก 3-2 เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2-0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 16:00 น.การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2-0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A3 ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4-1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0-3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2-0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0-0มอลโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1-1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0-0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0-3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0-3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2-1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดี ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดThe Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660 2052หรือสายด่วน1506 กฎ3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง กลายเป็นเหยื่อ
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
11: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
11: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: ครับยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกานะครับก็มาเจอกันยามบ่ายนะครับกับเพลงที่เปิดต้นรายการนะครับท่านผู้ฟังตอนเด็กๆนี่เชื่อกันว่าหลายคนก็คงจะได้ยินกันดีนะครับกับเพลงกราวกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น3ชาตินะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับกับบรรยากาศของการแข่งขันกีฬานะครับช่วงนี้ก็ต้องเอเชียนเกมนะครับที่เราก็ได้ส่งกำลังแรงใจไปเชียร์นะครับนักกีฬานะครับประเภทต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้ประเทศไทยนะครับมีอันดับเหรียญทองนะครับก็มาอยู่ที่ลำดับที่5แล้วนะครับกับหลากหลายชนิดกีฬานะครับอย่างที่ไม่เคยได้ก็ได้มานะครับโดยเฉพาะอย่างกีฬาแบดมินตันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญทองแรกนะครับในการที่จะมีเอเชียนเกมนะครับนี่แข่งกันมาหลายปีนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเป็นปีแรกด้วยนะครับที่ได้เหรียญทองนะครับกับกีฬาแบดมินตันนะครับแล้วก็อย่างวิ่ง100เมตรนะครับเทพบิลนะครับภูริก็ได้ด้วยนะครับนี่ในรอบ58ปีเลยทีเดียวนะครับกับนักกีฬาวิ่ง100เมตรชายนะครับหลังจากที่นักกีฬารุ่นก่อนครับสุชาติเจสุรภาพเคยทำเอาไว้ได้นะครับทิ้งห่างยาวไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กีฬาขวัญใจนะครับที่เป็นขวัญใจที่หลายคนติดตามเชียร์นะครับก็คงต้องเป็นวอลเลย์บอลนะครับที่ครั้งที่ผ่านมาก็สามารถที่จะมีตั๋วนะครับไปชิงแชมป์โอลิมปิกด้วยนะครับแล้วก็รอบนี้กีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ได้เหรียญทองแดงด้วยนะครับกับลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่อยู่ในทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้องๆที่เป็นลูกหลานคนนครนะครับท่านผู้ฟังเราก็อยากจะร่วมยินดีอยากจะให้ได้รู้จักกับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดนครนะครับก็มีในส่วนของกลุ่มนะครับที่เรียกกันว่ากลุ่มรักเมืองนครนะครับก็อยากจะจัดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะเชิดชูนะครับกับลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสองท่านนะครับที่อยู่ในทีมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับอย่างน้องเพียวหรือว่าน้องปราวานนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับกลุ่มคนรักเมืองคอนนะครับที่คิดกันขึ้นมาว่าจะมีกิจกรรมเชิดชูแล้วก็รับฝันน้องๆ นะครับทั้ง2คนนะครับซึ่งกลุ่มรักเมืองนครนะครับก็ได้มาร่วมรายการกับเรานะครับวันนี้ก็มีหัวหน้าทีมนะครับหรือประธานกลุ่มนะครับคุณปรีชาแก้วกระจ่างนะครับหรือว่ากำนันชานะครับสวัสดีครับคุณปรีชาสวัสดีครับขออีกทีครับลืมเปิดไมค์ครับก่อนไปด้วยก็ดีเจตื่นเต้นไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกท่านที่2นะครับก็เป็นคุณยงยุทธนะครับเลวิสิทธ์นะครับหรือว่าท่านโกลายนะครับก็เป็นรองประธานนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็อีก1ท่านนะครับอันนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับดีเจลูกหมีนะครับนายณรงค์จะโนภาสนะครับสวัสดีครับดีเจลูกหมีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับขอทั้ง3ท่านนะครับเป็นกลุ่มที่ก่อการดีนะครับมาจัดกิจกรรมนะครับที่จะต้อนรับน้องๆ นะที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็จะสอบถามนะครับถึงเรื่องราวที่มาของการจัดตั้งกลุ่มก่อนนะครับว่ามีแนวความคิดอย่างไรนะครับที่จะก่อตั้งกลุ่มนะครับอันนี้ก็ต้องให้กำนันชานะครับหรือว่าคุณปรีชาแก้วกระจ่างเป็นคนตอบนะครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีไปยังพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงที่ติดตามรายการของสวทคลื่น 93.5 วันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับในนามของกลุ่มคนรักเมืองนครซึ่งเราก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาก็ไม่ทันได้สัก1เดือนนะครับผมก็ขอเข้ารายการว่าในการจัดการต้อนรับฮีโร่สาวไทยคือลูกหลานคนเมืองนครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นน้องอัจฉราพรคงยศหรือน้องเพียวหรือน้องปิยนุชแป้นน้อยนะครับหรือน้องแป้นที่เราเรียกกันหลายๆชื่อนะครับซึ่งทั้งของคนเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวนครโดยเฉพาะเป็นลูกหลานที่เกิดในเมืองนครนะครับก็คือน้องพีโออยู่อำเภอสีชนนะครับส่วนน้องแป้นก็อยู่อำเภอชะอวดนะครับเพราะนั้นเราในฐานะ เป็นคนนครนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศนะครับในเรื่องของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่ผ่านมานะครับทีนี้กลุ่มคนรักเมืองนครที่เราได้ดำเนินการก่อตั้งกลุ่มนี้มาก็เราสำนึกในบ้านเกิดเราสำนึกในตัวน้องนักกีฬาทั้งสองท่านที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและสู่เวทีโลกนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะนั้นในการที่น้องไปสร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราต้องให้กำลังใจและเชิดชูคนดีนะครับเชิดชูนักกีฬาเหมือนเพลงบอกอะแหละกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับเป็นยาวิเศษจริงๆนะครับและที่สำคัญคือในการที่จะเข้ามาเล่นกีฬาในระดับประเทศติดทีมชาติมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้ความสามารถต้องใช้เทคนิคต่างๆที่สำคัญที่สุดคือร่างกายต้องมีความพร้อมเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราจึงมีแนวคิดโดยเฉพาะผมวันนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกครับในเรื่องที่ว่าจะมานั่งเป็นประธานกลุ่มเปิดไปทานกาแฟกันมาเจอคุณยงยุทธเลอวิสิทธิ์นะครับหรือโกไลซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศก็เหมือนกันนะครับคือค่ายมวยเกียรติยงยุทธที่ผ่านมาเป็นโปรโมเตอร์มวยดังนะครับโกไลแล้วก็น้องลูกหมีคุณณรงค์จโนภาสนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนน้องชายเราก็ไปเจอกันโดยบังเอิญตั้งนานแล้วไม่เคยเจอกันพอเจอปุ๊บนี่โกไลก็ทักทาปราศัยแล้วก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้คุยกันประมาณสักประมาณ1ชั่วโมงจึงเกิดกลุ่มคนรักเมืองนครขึ้นมานะครับเพราะนั้นการที่เราจะทำงานตรงนี้1เราต้องมีใจที่เป็นสาธารณะ2ต้องบำเพ็ญตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในเมืองนครและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นกลุ่มคนรักเมืองนครนี่ผมขอบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่ทำตรงนี้มานี่เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับน้องนักกีฬาทั้งสองท่านนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ต้องเอ่ยนามนะครับที่ต้องเอ่ยนามก็คือบรรดาท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพลันชัยอดิเทพบรพันธ์หรือโกเดะไม่ว่าท่านจะเป็นอดีตผู้ว่าเมืองนครท่านไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสุรพลเลอวิสิทธิ์หรือโกเหนียวของเรานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องบีบ่อล้อคนนี้เป็นน้องเลิฟและก็เป็นบุคคลสำคัญที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่เอ่ยนามกันไม่หมดนะครับเพราะนั้นผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนี่ยทางกลุ่มคนรักเมืองนครเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านไว้เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มองเห็นความสำคัญของลูกหลานคนนครและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันตรงกับงานเดือน10หรือทำบุญใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะนั้นงานนี้เนี่ยกว่าจะได้เป็นรูปร่างขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ใช่ง่ายการที่เราจะเอาคนมาร่วมหล่อหลอมเป็นกลุ่มเนี่ย1ผมบอกแล้วว่าต้องใจมาก่อนนะครับดังกุศโลบายที่ว่ามีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงช่วยกำลังใจนะครับนี่สิ่งที่สำคัญเพราะนั้นบุคคลต่างๆที่เข้ามาช่วยที่ผมกล่าวไปนี้ผมบอกว่าเรามาด้วยใจนะครับมาด้วยใจและตั้งใจแน่ๆว่าเราเกิดมาหนึ่งครั้งเนี่ยก็ต้องทำความดีให้กับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดงานต้อนรับฮีโร่สาวหรือคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเราต้องทำให้สมกับที่ว่าเราเป็นชาวนครซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอความเมตตานะครับบรรดาผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ท่านฟังรายการนี้อยู่ถ้าท่านจะร่วมบริจาคหรือร่วมเป็นเกียรติมาในงานนะครับก็มาได้เลยนะครับในวันที่5ที่ห้างเซ็นทรัลนะครับตรงนี้ก็ขาดไม่ได้ครับห้างเซ็นทรัลนี่ก็ขอให้สถานที่ภายในห้างนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าก็หลายบาทหลายสตางค์นะครับและที่สำคัญก็ต้องขอบพระคุณทางโรงแรมทวินโลตัสนะครับซึ่งจัดอาหารเลี้ยงให้กับทีมงานนักกีฬานะครับบรรดาแขกผู้มีเกียรตินะครับผมขอเชิญชวนนะครับเพื่อมาร่วมต้อนรับฮีโร่สาวเมืองนครของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้เราก็เซตเตรียมงานกันมา 20วันกว่าๆนะครับก็งานก็ดำเนินการไปประมาณ 99% แล้วนะครับยังเหลือแค่อีกเปอร์เซ็นต์เดียวคือในการที่เราไปต้อนรับนักกีฬาแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปยังขบวนรถช็อปเปอร์รถโบราณนะครับและท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็อย่าได้น้อยใจนะครับเพราะว่ามันจำกันไม่หมดจริงๆครับท่านครับเพราะฉะนั้นเราก็เอากันเท่าที่จำได้แต่ทุกคนขอได้มีส่วนร่วมนะครับขอได้มีส่วนร่วมว่าเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือเหมือนเราแบกไม้ชุงเนี่ยครับถ้าเราทำคนเดียวเราทำไม่ได้เราต้องอาศัยหลายๆท่านแล้วเรายกขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าน้องทั้งสองคนนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงเนี่ยตอนนี้เขาก็รับทราบแล้วนะครับเขาก็มีความภาคภูมิใจนะครับส่วนท่านที่จะมาร่วมงานนี่ต้องย้ำนะครับห้างเทนซันนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นห้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตานะครับเพราะนั้นกลุ่มคนรักเมืองนครนี่เราตั้งขึ้นมาเขาเรียกว่าตั้งเฉพาะกิจจริงๆตั้งด้วยใจจริงๆและคนที่มาช่วยก็ช่วยด้วยใจจริงๆวิ่งไปหาสปอนเซอร์คนโน้นคนนี้ค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ควักกระเป๋าเองทั้งนั้นนะครับเพราะเราตั้งใจทำงานนี้จริงๆไม่มีหน่วยงานภาคราชการเข้ามาช่วยนะครับเราทำในนามภาคเอกชนนะครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคมาเนี่ยท่านสามารถมารับมอบนะครับส่งมอบต่อนักกีฬาในวันที่5ได้ที่ห้างเทนซันซึ่งเรามีฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเรามีน้องดีเจบอลคอยรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็มีน้องลูกหมีมีโกลายมีผมและมีหลายๆท่านมีน้องปุ้นนะครับเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องท่านผู้ฟังว่าขอท่านมั่นใจในกลุ่มคนรักเมืองนครนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเกริ่นไว้เป็นแนวทางว่าในการทำงานนี่เราทำคนเดียวไม่ได้และก็ยังมีบุคคลที่เป็นหัวแรงที่ดึงผมมาตรงนี้พูดง่ายๆลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยกันไปขอพูดง่ายก็คือโกลายหรือคุณสุรพคุณยงยุทธเหลววิเศษให้ได้พบกับคุณยงยุทธได้มีอะไรที่จะพูดคุยกับทางพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและพี่น้องประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงเชิญครับ
2: ก็ดีใจนะครับพี่น้องในก็ชาวจังหวัดภาคใต้ของเรานะครับที่ว่าแสดงความยินดีก่อนดีกว่านะครับว่าเราก็ตื่นตันใจที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้กับคนใต้ของเราทุกๆภาคนะครับทุกๆจังหวัดความอยู่ตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกเวลานะครับเพราะว่าเด็กท้องคนนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเรานะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเราแล้วก็กับโดยเฉพาะกับคนนครศรีธรรมราชก็โดยกำเนิดนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นครับก็จัดก็ใหญ่ขึ้นมากกับผมก็เอ๊ะทำไมจังหวัดเราเนี่ยมันอยู่ไงจังหวัดเป็นเมืองใหญ่พระมีพระธาตุเรามีอะไรมากต่อมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมากต่อมากมายก็มีมรดกโลกที่ว่าครั้งหลังสุดก็ได้เป็นมรดกโลกนะครับก็พระธาตุนครศรีสิ่งเหล่านี้ทำไมเอ๊ะบ้านเราทำไมก็น้อยจิตน้อยจิตเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์เหล่านี้ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนกันหมดเนี่ยก็คิดเออมาเจอกันนั้นมาเจอลูกหมีมาเจอประสิทธิ์แล้วก็เจอดร.ประสิทธิ์เยอะหลายคนนะก็มาเจอน้องเปิ้ลก็มาเจอหลายคนนะครับทำให้เราดีใจขึ้นมากทำให้เราก็มาทุ่มเทกันด้วยส่วนนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ขอตื่นตันนะครับตื่นตันใจแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเราก็เอ่ยกันมากเลยว่าพูดให้นะครับโทษขอพูดแบบนักเลงนะครับพูดคำเดียวก็จบไม่ต้องไปพูดมากนะครับไม่ต้องไปพูดมากคำว่านักเรียนพูดคำเดียวก็รู้เรื่องขอคนนั้นคนนี้ก็มาแต่ว่าก็พอดีไม่ใช่ว่าจนเกินไปเราก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้ให้กับวงสุริยานของที่จะอวดใช่ไหมครับที่วันนั้นจะมาแห่กันด้วยก็เขาก็ราคาก็ด้อยกันมาหมดนะครับขอความช่วยเหลือกันแล้วก็มีรถอะไรมากต่อมากมารถโบราณคนนั้นคนนี้ดีใจนะครับที่ได้คุยกับญาติพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับโดยเฉพาะเป็นคนนครพอรู้ขึ้นมาก็มาร่วมกันเนี่ยตรงนี้แหละครับถ้าเรามีความกลุ่มเกลียวไม่ว่าที่หนึ่งที่ใดสิ่งเราไม่ได้เป็นอุปสรรคกับพวกเราเลยนะครับเลยให้เรามีความดีแต่ให้เรามีความจริงความดีแค่นี้มาช่วยกันนะครับเราช่วยครั้งนี้นะครับผมบอกว่ามันทำอะไรมากต่อมากก็เด็กรุ่นหลังนักกีฬารุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นทุกประเภทจะไม่ออกมาอีกนะครับเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันหลงเหลือที่ว่ามันตกค้างอยู่ถ้ามันไม่หลงเหลืออยู่นะครับมันมีที่มาที่ไปทุกอย่างมันก็โล่งโปร่งใสจิตใจของเรานะครับมันก็ทำให้เราสุขสบายนะครับก็สิ่งอย่างในวันนั้นนะครับก็ขอเชิญทุกท่านทุกคนนะครับที่ว่าชอบกีฬาก็โดยเฉพาะสองคนนี้วันนั้นเรามีการแจกลูกวอลเลย์บอลด้วยนะครับ ก็ทุกคนช่วยกันมาก็เนี่ยก็ช่วยกันมาทั้งนั้นนะขอคนนั้นคนนี้กันมาก็ผมว่าประมาณทักร้อยกว่าลูกนะ
1: ครับ
2: นั้นนะ
1: ครับ
2: ก็นั้นก็ช่วยขอกันมากันนั้นจ้าก็ลูกมีแล้วก็หลายคนนะครับช่วยกันเอ่ยตรงนี้กันมาขอกันมาก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าได้ยินได้ฟังทางวิทยุแล้วนะครับผมว่าก็มายินดีนะครับทุกคนมาร่วมกันได้ทั้งนั้นเราไม่ถือว่าคนนั้นจะเป็นใ
1: คร
2: ให้มีน้ำจิตต่อใจและกันเราไม่มีบุญคุณนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่ใช่มาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เรามีสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีต่อกันและกันในฐานะว่าเราเป็นคนใต้คนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคน14จังหวัดภาคใต้นะครับผมว่าผมดีใจนะครับดีใจแทนทุกๆคนถึงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่มีแต่ว่าโอกาสของทุกจังหวัดนะครับมีด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาที่แท้จริงคำว่านักกีฬาก็ต้องเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ว่าสิ่งไม่ดีมายุ่งร่างกายเราผมเชื่อว่าเด็ก2คนนี้นะครับจะทำให้สิ่งถือโทษกับรุ่นต่อๆไปอีกมากมายนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับก็ฟังเรื่องราวของโกลายนะครับในการที่จะก่อตั้งกลุ่มกันมานะครับทั้งโกลายทั้งกำนันชานะครับเจอกันที่ร้านน้ำชาใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูเกียรติน้องๆ นะครับจากนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโรงเรียนคอนหาดนะครับอำเภอชะอวดนะครับใครจะไปนึกนะครับว่าโรงเรียนที่อยู่ที่อำเภอชะอวดนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างนักกีฬาที่ไปถึงระดับโลกได้นะครับก็เป็นการเชิดชูเกียรตินะครับในการที่จะมีสถานที่ที่จะจัดงานนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันกิจกรรมนะครับก็จะมีการแจกลูกวอลเลย์บอลกันด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของสถานที่แล้วก็การกิจการการจัดกิจกรรมแล้วก็กำหนดการต่างๆนะครับทีนี้ว่าจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องให้คุณลูกมีนะครับเป็นคนบอกรายละเอียดกันนะครับ
3: ครับก็สวัสดีครับแฟนรายการตามคลื่น 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในวันที่5นะครับวันที่5ธันวาคมตุลาคมนะครับก็เราจะมีพิธีริ้วขบวนครับขบวนแอนะครับเริ่มต้นกันที่ประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามเริ่มต้นกันที่สามกีฬานะครับเราจะมีขบวนแอโดยรถยนต์นะครับก็จะมีรถตั้งรถช็อปเปอร์รถโบราณและก็รถตกแต่งนะครับจากสาม

0: ได้มาช่วยในราคามิตรภาพราคาแบบว่าออกปากก็ไม่ต้องมาพูดออกปากนะครับวันนี้ก็จะมีวงระยางเดินนำขบวนนำขบวนเราเดินจากบริเวณสลาวดีกเดินตามกันไปผ่านปั้นผ่านไปทางท่าม้านะครับผ่านท่าม้าผ่านสาระกลางสุดท้ายเราก็ไปกันที่บริเวณวัดพระธาตุวัดพระธาตุก็จะแวะวัดพระธาตุให้นักกีฬาได้ก็ไปกราบไหว้วัดพระธาตุเข้าไปขอพรกันนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกันกับพี่น้องที่มากราบไหว้พระธาตุให้ท่านที่มาวัดพระธาตุนี้ได้เห็นได้ชมได้ชื่นชมน้องๆก็ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าพระธาตุเราตอนนี้ก็เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่มากราบไหว้พระธาตุนี้ได้มาร่วมกันนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จจากพระธาตุนี้ครับเราก็จะมุ่งไปที่ห้างเซ็นทรัลครับห้างเซ็นทรัลนี้ก็เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.ก็คือ 17:00 น.ก็จะมีขบวนกลองยาวรับอาจจะมีหรืออาจจะมีการเล่นเกมการแจกลูกบอลการมอบเงินมอบสิ่งของนะครับและมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นเกียรติในงานมากมายนะครับก็อยากให้เชิญทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับทางภาคใต้นะครับได้มีโอกาสเข้ามาชมและก็เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆซึ่งเป็นลูกหลานเมืองนครวันนี้บอกว่าลูกหลานเมืองนครนี้เก่งๆเยอะนะครับอย่างที่ผ่านมาก็เป็นน้องโมเน่น้องโมเน่ก็นี่ก็เป็นเด็กที่บ้านอยู่เชียงหวดตอนนี้ก็การตัวหลักล้านนะครับโมเน่นะครับเป็นแฝดโมเน่นะครับแล้วก็จะมีน้องเนเน่นี่ก็เป็นเด็กอำเภอจุฬาภรณ
1: ์ครับ
0: ก็นี่ครับดูว่านครนี้วันนี้มีอะไรที่เก่งๆเยอะ
1: น้องเน่ๆนี่ที่จังหวัดภูเก็ตก็จัดต้อนรับไปแล้วนะครับ
0: ใหญ่มาก
1: ครับ
0: ครับผมก็ทีนี้ก็อยากให้ทุกท่านที่จริงๆแล้วทางน้องเน่ๆนี่ครับทางผมนี่ผมนี่คือเป็นคนอำเภอจุฬาภรณ์ก็ได้ประสานไปนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการสัญญาที่ผูกพันกับทางอเมริกาก็ไม่สามารถจะร่วมได้แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นเอามาบอกเล่าให้ฟังว่าวันนี้คนนครเก่งเยอะนะครับเก่งเยอะนะครับวันนี้ถ้าได้ท่านกำนันบีชามาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงได้โคไลเข้ามาช่วยผมว่ากลุ่มคนรักเมืองนครเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำให้คนนครได้จดจำครับ
1: ครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะมีกันในช่วงบ่ายนะครับช่วง5โมงเย็นนะครับก็จะมาเจอกับน้องเพียวนะครับแล้วก็น้องแป้นนะครับน้องปิยนุชแป้นน้อยนะครับมีตัวเป็นๆมาเห็นให้ได้สัมผัสกันนะครับได้มาเจอกันเลยนะครับแล้วก็ในกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมต่างๆครับให้ร่วมสนุกด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับมีการเล่นเกมด้วย
1: ครับ
0: มีการแจกลูกบอลด้วยลูกบอลเล่
1: ครับใครอยากจะได้ลูกบอลเล่นะคร
0: ับ
1: พร้อมลายเซ็นของทั้ง2คนนะครับ
0: ครับ
1: น้องแป้นแล้วก็น้องเพียวนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับทางห้างเซ็นทรัลนี่มีสถานที่จอดรถบริการไว้ครบถ้วนนะครับคาดว่าน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับในการที่จะร่วมเชิดชูเกียรตินะครับน้องแป้นแล้วก็น้องเพียวกันทั้ง2คนนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการครั้งนี้นะครับว่าอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังนี่ได้รู้ว่าจังหวัดนครนี่มีคนที่เก่งนี่อยากจะสอบถามโกไลหน่อยได้ไหมครับว่าอยากจะเชิดชูเกียรติอย่างไรบ้างนะครับกับสองนักกีฬาทั้งสองคนนี้ครับ
2: ครับก็รู้สึกว่าที่ได้ยินข่าวกันมาใช่ไหมว่าจะเป็นองค์กรของการกีฬาประเทศไทยเขาก็ทำกันอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมครับทางตอนนี้เราถึงจังหวัดเราดีกว่าครับเราตอนนี้เราก็เชื่อชูกันด้วยความสัมพันธ์สิ่งที่ดีต่อกันและกันก่อนนะครับเพราะเรามีแค่ตัวบุคคลก็มีน้ำจิตน้ำใจของแต่ละคนแต่ผมว่าการเชื่อชูตรงนี้มันได้อะไรมากต่อมากนะครับได้จากคนที่มาในงานวันนั้นแล้วก็ที่เราได้ยินกันมาที่เราได้เอาแห่รถไปแห่แล้วก็ให้นักกีฬาไอ้คนเขารู้ว่าแต่ละสิ่งได้อย่างนะครับในวันนี้วันนี้นะครับที่จะถึงในวันที่5นี้ผมบอกมานะครับท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้เป็นเกียรติจะได้เห็นของแท้ที่แท้จริงว่าเด็ก2คนนี้นะครับ

0: หน้าตาอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้แล้วก็นิสัยอย่างนี้นะครับเขาคุยโทรศัพท์นี้ได้ยินลูกมีคุยแล้วเสือเด็กคนนี้น้ำเสียงครับดีมากมากนะครับทำให้รู้สึกอย่างว่าผมว่าเรามีก็น่าจะปลื้มนะครับว่าที่ในฐานะเขาเป็นคนนครศรีธรรมราชโดยดั้งเดิมนะครับพ่อแม่ก็ดั้งเดิมทุกคนดั้งเดิมทำให้เรามีชีวิตชีวากับสิ่งที่ดีๆนะครับความสำคัญแต่ละสิ่งละอย่างมันผมบอกว่ามาเถอะครับอยากเรียนเชิญนะวันนั้นนะครับอยากเรียนเชิญให้มาร่วมกันได้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะ
1: ครับก็กีฬาสร้างคนนะครับอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับได้มีทั้งสองท่านนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะเป็นเส้นทางที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ในการที่จะประกอบอาชีพนี่การเล่นกีฬานะครับก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับไปในหลีกอาชีพนะครับมีเงินแล้วก็มีบ้านนะครับที่จะสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็เป็นต้นอย่างให้แก่เยาวชนทุกคนด้วยนะครับกับการเล่นกีฬานะครับแล้วก็อยากจะให้นะครับท่านปีชานะครับกันัญชานะครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับทั้ง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับมาเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังได้มาร่วมกิจกรรมในวันที่5ตุลาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับก็หลายๆท่านนะครับก็ได้คุยกันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่างานนี้เนี่ยเราทำขึ้นมาด้วยใจนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับย้ำขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้อยู่นี่ให้ท่านได้มานะครับพกใจมานะครับพกใจมาเพื่อสร้างเสริมพลังให้กับลูกหลานชาวนครนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเรามี23อำเภอ165ตำบลผมว่าถ้าเรามากันจริงๆนี่น้องลูกหมีนะ
3: ครับ
2: เซนชั่นแตกนะ
3: แน่นอนครับ
2: มาสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะครับมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่มาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ตั้งแต่รุ่นผมเรียนหนังสือมานี่ผมบอกอย่างหน้าไม่อายบอกจากความจริงใจคือนักกีฬาดีๆนี่ตัวดีๆมีเยอะนะครับแต่เราขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาจากนครศรีธรรมราชนี่มีจังหวัดอื่นมาเอาตัวไปเล่นหมดนะครับกลายเป็นว่านครเราเนี่ยจ่อยไม่สมกับที่เป็นจังหวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำทีมในเรื่องของการเฟ้นหาช้างเผือกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เหมือนผมเปรียบว่าเหมือนกูไลเป็นโปรโมเตอร์มวยเนี่ยกว่าจะได้มวยดีขึ้นมานี่ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ต้องดูหน่วยก้านต้องดูความพร้อมทุกอย่างนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะเนืองนครศรีธรรมราชเนี่ยผมบอกว่าเป็นเมืองพระเป็นเมืองเขาเรียกว่าแห่งประวัติศาสตร์นะครับเป็นเมือง12นักสัตว์เรามีทั้งวัฒนธรรมด้านวัดวารามแล้วก็ที่สำคัญคือเราเป็นเมืองที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดมาก่อนตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ครั้งโบราณมานี่นะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานชาวนครนี่เลือดเข้มข้นนะครับคือสู้และสู้จริงสู้ถวายหัวนะครับเพราะนั้นกลุ่มคนรักเมืองนครก็เหมือนกันนะครับเราคือลูกคนนครโดยแท้จริงเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมเนี่ยเวลาที่เราอยู่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำอะไรได้ขอให้ทำเถอะครับท่านอย่าคิดว่าบางครั้งไม่เราไม่มีเงินทำไม่ได้ไม่มีความพร้อมทำได้ขอท่านมีใจพกใจมาก่อนเลยนะครับใจสื่อใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเงินก็เป็นส่วนสำคัญแต่อยู่ลำดับหลังๆนะครับใจต้องมาก่อนมีเงินถ้ามีเงินแล้วไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เป็นผู้ให้เนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เราขาดเขาเรียกว่าขาดบารมีขาดพวกขาดอะไรต่างๆหลายๆอย่างเพราะนั้นกลุ่มคนรักเมืองนครเนี่ยถึงเกิดถือกำเนิดเกิดมาและกลุ่มนี้นี่มาด้วยความเขาเรียกว่าเต็มใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะครับที่เอ่ยนามกันไม่หมดเลยและหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็เฝ้าติดตามแล้วก็ยังมีหลายๆคนว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันทำอะไรกันอยู่คิดอะไรกันอยู่ขอท่านมั่นใจนะครับผมเองในฐานะที่เป็นประธานโกลายรองประธานน้องลูกหมีเป็นเลขานะครับเราไม่ยอมให้เสียชื่อกับเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับสังคมเรื่องไร้สาระเราไม่เอานะครับอย่าได้คิดเป็นเรื่องอื่นนะครับกราบเรียนไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอให้คิดว่าเราทำเพื่อบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานและบ้านเมืองนะครับ คำว่าลูกหลานในบ้านเมืองนี่คือเราจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆลูกหลานเยาวชนในโอกาสข้างหน้านะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกลุ่มคนรักเมืองนครนี่ไม่หยุดนิ่งนะครับเวลาพักผ่อนเวลาจะไปทำธุระอะไรนี่แทบจะไม่มีเวลาเป็นของส่วนตัวแล้วตอนนี้พูดง่ายๆเพราะเราทุ่มเทแรงกายแรงใจด้านมันสมองกำลังทรัพย์ต่างๆนี่เพื่องานนี้โดยจริงๆเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการให้น้องทั้งสองไม่ว่าจะเป็นน้องปิยนุชไม่ว่าจะเป็นน้องเพียวน้องอัชราพรเนี่ยเขาจะได้เห็นและจะได้ไปบอกต่อกับเพื่อนๆในทีมว่าเฮ้ยนครบ้านเราก็ไม่ด้อยนะนี่กลุ่มนี้มีพี่น้องประชาชนมาช่วยสนับสนุนกันเยอะแยะหมดนะครับเพราะนั้นเราต้องมีความสำนึกในตัวของเราที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับเมื่อมีเวลาผมบอกว่าช่วยกันทำความดีนะครับความดีไม่มีขายถ้าอยากจะได้ก็ช่วยกันทำนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกเล่าและก็ย้ำว่าต้องขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนอันเป็นที่เคารพยิ่งทุกท่านนะครับขอเชิญชวนเลยนะครับวันที่5ตุลาเนี่ยท่านมาได้เลยนะครับที่ห้างเซ็นทรัลนะครับหรือจะไปร่วมขบวนแห่ก็ได้นะครับตรงนี้เราไม่จำกัดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมีอะไรดิผมจะให้กุลายเสริมอีกนิดนะครับ
0: ไม่เป็นไรแล้วเอาไอ้ลูกนี้นะครับไม่เป็นไร
3: ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุทางเอ็มซีไทยครับแล้วก็น้องมิ้วครับน้องมิ้วเสรีนีครับที่เมื่อวานได้โฟนอินไปหาท่านประธานปีชาครับเมื่อวานก็โฟนอินสดครับเมื่อวาน
2: ครับ
3: ขอขอบคุณน้องมิ้วเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับทุกช่องทางสื่อที่ร่วมมือกันครับไม่ว่าจะเป็นดีเจบอลดีเจต่างขึ้นต่างๆครับที่เข้ามาช่วยกันนะครับอย่างเสริมกำลังใจนิดนึงว่าวันนี้เราไม่มีการแข่งขันกับใครและเราไม่มีการไปทำเพื่อเอาหน้ากับใครนะครับเราทำเพื่อคนนครนะครับเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าพวกเรารวมกลุ่มกันเพื่อเล่นการเมืองครับพวกเราไม่มีการเมืองครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาทำด้วยความรักและความผูกพันกับเมืองนครจริงๆครับ
2: ครับตรงนี้ที่น้องลูกหมีพูดนี่นะครับก็ผมขอเสริมนิดนึงว่าที่บอกว่ากลุ่มเราเนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันหรือจะทำอะไรเอาหน้าเอาตาเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเราไม่ยึดติดนะครับเราทำงานด้วยใจแล้วก็เรามีพลังในการที่จะทำงานให้กับน้องทั้งสองคนนะครับก็ขอให้น้องๆเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสนใจเรื่องกีฬาเช่นสนใจว่าผมอยากเล่นฟุตบอลเล่นให้จริงสนใจจะชกมวยชกจริงมหากรายได้นะครับทำอะไรสักอย่างเอาดีสักอย่างผมเชื่อว่าคนนี่ในตัวบุคคลนี่ย่อมมีดีสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของที่ดีๆเนี่ยมาอวดชาวโลกนะครับโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชผมบอกว่าเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับเพราะนั้นเมื่อลูกหลานชาวนครไปสร้างชื่อเสียงในระดับเวทีโลกเนี่ยโดยเฉพาะไปถล่มจีนถึงคาบ้านนี่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าทีมเวิร์กต่างๆนี่เขาฝึกซ้อมมาดีเพราะนั้นชื่อเสียงต่างๆน้องๆนักกีฬาแต่ละจังหวัดก็อย่าได้น้อยใจว่าเราจะอย่างนู้นเราขอยกคุณงามความดีทั้งหมดนะครับให้กับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะนครศรีธรรมราชทั้งประเทศนะครับขอให้ท่านได้มีกำลังใจต่อสู้กับเรื่องต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเพื่อสู่เวทีโลกต่อไปครับ
1: เอาละครับ
3: เป็นครั้งแรกครับที่กัมพูชาครับครั้งแรกที่ประเทศไทยเราได้ไปแข่งโอลิมปิกซึ่งหลายรุ่นไม่ว่าจะรุ่นเจ็ดเซียนรุ่นต่างๆที่ผ่านมาซึ่งเจ็ดเซียนครั้งนั้นครับเราเกือบได้ไปนะครับตอนนั้นก็มีน้องพีรุษเนี่ยอยู่ในทีมด้วยกลางจิตเซียนสมัยคุณปลื้มจิตคุณหลายท่านครับเราก็ทำท่าจะได้ไปโอลิมปิกแต่ไม่ได้ไปครั้งนี้ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยได้ไปแข่งโอลิมปิกครับ
2: ครับ
1: ครับก็อย่าลืมกันนะครับกิจกรรมนะครับมีวันที่5ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีขบวนแห่ด้วยนะครับพี่ลูกหมีครับเริ่มแห่มาจากไหนนะครับเมื่อกี
3: ้เราเริ่มแห่จากสนามกีฬาครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เราจะด้วยกระบวนรถนะครับมีรถช็อปเปอร์มีรถโบราณรถโฟกเต่า
1: ครับ
3: มีรถริ้วกระบวนก็
1: แล้วก็มี
3: ผมว่าประมาณเป็น50คันครับ
1: 50คันครับเป็นรถเปิดประทุนมีไหมครับ
3: เป็นรถจิ๊บโบราณ
1: ครับ
3: ก่อนแล้วก็เป็นรถโฟก
1: ครับ
3: ครับแล้วก็เป็นรถสไลด์นี่ครับ
1: ครับ
3: เรามีการตกแต่งก็นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหลวงไม่ใช่พี่สุกไร
1: ครับ
3: จากตำรวจทางหลวง
1: ครับ
3: แล้วก็เรามีตำรวจท่องเที่ยวมานำกระบวนให้ด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณไปยังสภ.นครศรีธรรมราชกับโดยท่านผู้กับกิจใจกระดาด้วยที่อำนวยความสะดวกเรื่องของจราจรนะครับในวันนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้การคนใหม่ครับท่านตำรวจครับท่านผู้การพกท่านผู้การพกนี่ชอบเรื่องรถช็อปเปอร์ได้กล่าวว่าท่านมาทันนี้ท่านจะมาร่วมด้วยนะครับก็อยากให้ท่านมาร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไปยังพี่ๆสื่อนะครับผมในนั้นนะที่เป็นสื่อมวลชนก็อยากให้ช่วยกันนะครับเพราะวันนี้ทางกลุ่มนี้ทำด้วยใจนะครับอย่างที่ท่านกำนันชาบอกว่ามีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงครับช่วยกำลังใจ
0: คร
3: ับ ครับผม
1: ครับก็เป็นขบวนนะครับที่จะแห่น้องๆทั้ง2คนนะครับก็รวมส่งกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง2คนนะครับกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับพี่ลื่นนะเชื้อไขของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณปีชาแก้วกระจ่างนะครับหรือว่ากำนันชานะครับคุณยงยุทธเลอวิสิทธ์นะครับหรือว่าโกลายนะครับแล้วก็คุณณรงค์จโนพานนะครับดีเจลูกหมีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้าน4หมื่นครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้ รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินทร์ช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองกาหลงระดับน้ำสูง10ถึง40เซนติเมตรเป็นต้นจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการณ์ว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ดโค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปดูกับกิจกรรมสนุกๆของจังหวัดชุมพรนะคะกับงานชุมพรไนท์รัน2026ซีซั่น3นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่จะชวนคุณผู้ฟังมาสัมผัสกับบรรยากาศทะเลปากน้ำชุมพรในยามเย็นต่อเนื่องไปจนถึงยามค่ำคืนเลยนะคะและนอกจากการวิ่งในระยะ5เมตรแล้วค่ะก็ยังมีการแข่งขันแฟนซีด้วยนะคะกับการแต่งกายแฟนซีแล้วก็รวมไปถึงการแจกเสื้อวิ่งเหรียญฟินิชเชอร์หมอนตุ๊กตาน้องฉลามวาฬนะคะแล้วก็ยังแจกคูปองอาหารสำหรับการใช้จ่ายภายในหาดแค่หลีด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้นักวิ่งได้ทั้งสุขภาพความสนุกแล้วก็การช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะในวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงความพิเศษของงานรวมไปถึงรายละเอียดที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากเข้าร่วมนะคะทั้งหมดนี้ค่ะติดตามได้ในรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในวันนี้นะคะช่วงนี้พักฟังเพลงว่าเพราะสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

พรไนท์รัน2026ซีซั่น3นะคะซึ่งก็จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาวิ่งในบรรยากาศยามเย็นไปจนถึงค่ำเลยท่ามกลางสีสันของทะเลและชุมชนปากน้ำชุมพรนะคะโดยกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนี้นะคะจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งมีเป้าหมายทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกายการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ปากน้ำชุมพรนะคะซึ่งปีนี้ค่ะผู้ฟังคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะที่ลานหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรค่ะโดยเปิดรับผู้เข้าร่วมนะคะ 1,000 คนกับระยะทางฟันรัน5กิโลเมตรนะคะเหมาะกับทั้งนักวิ่งนะคะมือใหม่หรือว่าผู้ที่อยากออกกำลังกายรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่อยากจะมาร่วมสนุกด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของงานนี้เลยค่ะผู้ฟังคะก็คือบรรยากาศบริเวณปากน้ำชุมพรนะคะที่จะได้สัมผัสทั้งลมทะเลแสงสีแล้วก็วิถีชุมชนในช่วงที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสู่ค่ำคืนนั่นเองเรียกได้ว่าสุขภาพนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปพร้อมๆกันด้วยนะคะส่วนในรางวัลของงานนี้นะคะมีทั้งเสื้อวิ่งในธีมของทะเลชุมพรยามค่ำคืนพร้อมกับตุ๊กตาน้องฉลามวาฬนะคะซึ่งเป็นมาสคอตของงานและยังมีเหรียญฟินิชเชอร์รูปของน้องฉลามวาฬในชุดนักดำน้ำด้วยและสุดท้ายก็คือคูปองอาหาร100บาทสำหรับการใช้ซื้อสินค้าและอาหารภายในหาดแค่เลนะคะเพื่อการให้นักวิ่งเนี่ยค่ะได้มีการแวะชิมชมนะคะช็อปด้วยกันนะคะรวมไปกับเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนได้ด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการแข่งขันวิ่งแฟนซีด้วยนะคะระยะทาง5เมตร5กิโลเมตรนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมได้แต่งกายอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ร่วมสนุกไปกับบรรยากาศของงานแถมยังมีรางวัลแจกสำหรับคนที่ได้อันดับ1ด้วยนะคะชุมพรไนท์รัน2026ซีซั่น3ค่ะเป็นมากกว่างานวิ่งนะคะเพราะว่ารวมทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวอาหารวิถีชุมชนและความสนุกในค่ำคืนเดียวนั่นเองค่ะและช่วงต่อไปค่ะจะพาผู้ฟังไปดูรายละเอียดของรางวัลการแข่งขันแฟนซีนะคะรวมไปถึงรุ่นอายุแล้วก็สิ่งที่ผู้สมัครควรรู้ก่อนที่จะเตรียมตัวมาร่วมงานนะคะฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ปลอดภัยเที่ยวเลยเดินเพลง
1: กลับเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องราวของชุมพรไนท์รัน2026ซีซั่น3นะคะซึ่งหลังจากที่ช่วงแรกนะคะได้ไปพูดถึงแนวคิดของงานแล้วก็บรรยากาศการวิ่งยามเย็นที่ปากน้ำชุมพรแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะมาดูรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาสมัครเข้าร่วมงานกันนะคะเริ่มจากการแข่งขันฟันรันกันก่อนเลยค่ะในระยะทาง5กิโลเมตรนะคะโดยแบ่งรุ่นอายุทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะออกเป็น6รุ่นด้วยกันได้แก่ไม่เกิน19ปี20ถึง29ปี30ถึง39ปี40ถึง49ปี50ถึง59ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะคะโดยผู้ที่เข้าเส้นชัยตามลำดับที่1ถึง3ของแต่ละรุ่นนะคะย้ำว่าแต่ละรุ่นก็จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท 1,000 บาทแล้วก็500บาทตามลำดับนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันนะคะการแข่งขันแฟนซีระยะทาง5กิโลเมตรสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งตัวนะคะแล้วก็อยากจะสร้างสีสันให้กับงานค่ะโดยการพิจารณาใน3องค์ประกอบก็คือการนำเสนอชุดในการให้ตรงตามคอนเซปต์ก็คือสีสันตะวันตกดินนะคะก็คือ40คะแนนความคิดสร้างสรรค์30คะแนนความสวยโดดเด่น30คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งรางวัลแฟนซีเนี่ยนะคะผู้ที่ชนะลำดับที่1ถึง3ทั้งชายแล้วหญิงเลยนะคะก็จะได้เงินรางวัล 1,500 บาท 1,000 บาทแล้วก็500บาทนะคะโดยผู้ที่สมัครก็ต้องเข้าร่วมการวิ่งตามระยะทางและเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองค่ะส่วนสายสะสมนะคะก็จะมีของที่ระลึกเช่นกันค่ะสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยใน 1,000 คนแรกนะคะก็จะได้รับเหรียญฟินิชเชอร์ในรูปน้องฉลามวานั่นเองขณะที่ผู้เข้าเส้นชัยท็อป 1-5 นะคะของแต่ละรุ่นย้ำอีกทีว่าท็อป 1-5 ของแต่ละรุ่นนะคะก็จะได้รับหมอนน้องตุ๊กตาฉลามวานนะคะก็กลับไปเป็นของที่ระลึกเลยเรียกได้ว่าทั้งน่ารักแล้วก็สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทะเลชุมพรบ้านเรานั่นเองค่ะซึ่งสำหรับค่าสมัครนะคะแค่350บาทเท่านั้นเองผู้ที่สมัครก็จะได้รับนะคะทั้งเสื้อวิ่งนะคะหมายเลขวิ่งแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดของงานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเลยนะคะส่วนการรับเสื้อค่ะกำหนดให้รับนะคะวันที่6พฤศจิกายนในเวลา15นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาเลยแล้วก็วันที่จัดกิจกรรมในวันที่7พฤศจิกายนนะคะในเวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเลยที่ลานหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสิ่งเลยค่ะผู้ฟังค่ะที่อยากชวนให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนับสนุนก็คือการใช้คูปองอาหารภายในหาดแค่เลนะคะซึ่งหลังวิ่งเสร็จก็สามารถนำคูปองเนี่ยนะคะที่ได้แจกมาในนี้นะคะได้นำไปซื้ออาหารแล้วก็สินค้าจากร้านค้าที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยนะคะในการช่วยสร้างรายได้แล้วก็การกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนนะคะชุมพรไนท์รัน2026ซีซั่น3เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการวิ่งอย่างเดียวนะคะแต่ยังเหมารวมเลยค่ะทั้งเรื่องของสุขภาพความสนุกการท่องเที่ยวอาหารแล้วก็วิถีชุมชนเอาไว้ด้วยกันนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะคะที่ลานหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรระยะฟันรันแล้วก็แฟนซี5กิโลเมตรนะคะเปิดรับ 1,000 คนค่ะใครที่อยากมาวิ่งก็มาร่วมสนุกแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศปากน้ำชุมพรยามค่ำคืนนะคะก็อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันกับชุมพรไนท์รัน2026ซีซั่น3นะคะซึ่งก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
0: แอป

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในวันนี้นะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมสนุกๆของจังหวัดชุมพรที่จะจัดขึ้นนะคะกับงานชุมพรไนท์รัน2026ซีซั่น3นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่จะชวนคุณผู้ฟังมาสัมผัสกับบรรยากาศทะเลปากน้ำชุมพรยามเย็นต่อเนื่องไปจนถึงค่ำคืนเลยในวันที่7พฤศจิกายน2569ที่ลานหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรนะคะซึ่งนอกจากการวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรแล้วก็ยังมีการแข่งขันแฟนซีทั้งมีการแจกเสื้อวิ่งเหรียญฟินิชเชอร์แล้วก็หมอนตุ๊กตาน้องฉลามวาฬนั่นเองรวมไปถึงคูปองอาหารสำหรับใช้จ่ายในหาดแค่เลจำนวน100บาทด้วยเพื่อให้ทางนักวิ่งได้ทั้งสุขภาพความสนุกแล้วก็ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเองค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่มีอำนาจจันประนุษย์และทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลินทุกวันพุธนะคะในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี 4-2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
7: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี 4-2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี 4-3 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว ทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
7: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

MEDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีMEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทยเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638คิดถึง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
9: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำแจกสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หร รือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
10: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการ5แยกข่าวด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะตอนนี้เราก็ดำเนินการเนาะวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะสวทตะกัวป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพบกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 16:07 นโดยประมาณจนถึง 16:30 นค่ะ
2: ค่ะวันนี้พบกันวันที่30กันยายน2569นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ
1: ใช่ค่ะซึ่งแอบกระซิบก่อนว่ารายการของเราจะมีการปรับรูปแบบในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี้วันที่1ตุลาคมก็คือ
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ยังคงเหมือนเดิม
2: รูปแบบเดิมกันไปก่อนเนาะ
1: ซึ่งเราก็จะมีทั้ง2ช่วงเนาะก็มีรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ในช่วงของพี่อดีเซอร์วิสนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวต่างๆแล้วกันนะคะเรามาแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีไหมคะคุณจันทา
2: ค่ะมีใครบ้างคะวันนี้นอกจากเรา2คนก็มีคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมีคุณรสสุคนจอมพลด้วยค่ะเป็นผู้ประสานงาน
2: ประสานงาน
1: นะคะ
2: ประสานงาน
1: เนื่องจากวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์สดค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะคุณชัดชัยจิตจำนองนะคะก็คือบรรณาธิการของเรานั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมกาศค่ะ
2: ค่ะ
1: ในช่วงของรายการค่ะอย่างที่เราบอกเนาะว่าคุณรสสุคนวันนี้มาประสานงานเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะเราจะมีการสัมภาษณ์สดในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่างานเนี้ยกำลังจะเริ่มในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็คือพูดเหมือนไกลคือพรุ่งนี้ก็คือเดือนตุลาคมแล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ว่างานไม่ได้เริ่มวันที่1
2: ใช่ค่ะงานเนี่ยเขาเริ่มวันที่10
1: ใช่ค่ะ
2: ถึงวันที่18ตุลาคม2569เป็นงานอะไรนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะได
2: ้ TikTok
1: รับฟังกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยก1งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพังงา
2: ะ
1: นะคะเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนี
2: ้นั่นก็คืองานประเพณีถือศีลกินผักนั่นเองค่ะ
1: โชว์
2: ค่ะโชว์
1: โชว์กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะรายละเอียดแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีถือศีลกินผักกัน
2: ว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาม
1: ีไฮไลท์อะไรกันบ้างเนาะ
2: มีอะไรน่าสนใจนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเราคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ
1: ค
2: ุณอุทิศลิ่มสกุล
1: อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
2: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับพี่จุกแล้วก็พี่มะตูมครับแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการเรื่องรักภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: ก็ห้าแยกค่ะ
1: ไปห้าแยกค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัก
3: ภาคใต้ทุกท่านนะครับครับผม
1: ค่ะถ้าบอกแนะนำตัวกันอีกครั้งนึงค่ะ
3: ครับครับผมอุทิศลิ่มสกุลครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับ
1: ค่ะอุ๊ยอยากให้ท่านผอ.อุทิศเล่าถึงกิจกรรมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้กันดีกว่าเรามีไฮไลท์รายละเอียดอะไรกันบ้างคะ
2: ค่ะ
3: ครับปีนี้ครับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะครับอย่างที่ทางพี่จุกกับพี่มะตูมได้บอกไปแล้วนะครับว่าก็จะเริ่มในวันที่10นะครับจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับแต่จริงๆเนี่ยในเรื่องของงานประเพณีเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ในเรื่องของการขึ้นเสาโกเต้งนะครับซึ่งจะทำพร้อมกันทุกศาลเจ้าของจังหวัดพังงานะครับซึ่งเวลาในการยกเสาเนี่ยในวันที่9เนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายบางศาลเจ้าก็จะเป็นตั้งแต่บ่าย3บ่าย4บ่าย5เป็นต้นไป นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของตัวแนวคิดในการสื่อสารปีนี้นะครับพี่จุ๋มพี่มะตูมครับจริงๆในส่วนของทอเราเนี่ยเราได้วางเอาไว้ว่าเราอยากจะสื่อสารให้พังงาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางนะครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของเส้นทางแห่งศรัทธานะครับเพราะตรงนี้นะผมก็ยังมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพังงานะครับในช่วงงานประเพณีนี้ครับไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อที่จะมาชมงานเพียงอย่างเดียวแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเขาสามารถที่จะเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวความเชื่อและวัฒนธรรมที่ชาวพังงาเราได้สืบทอดกันมาแบบยาวนานครับเราจึงได้วางแนวคิดไปในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับอันนี้คือจะเป็นแนวคิดหลักในการประชาสัมพันธ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้ครับ
1: ค่ะแล้วเส้นทางนำเที่ยวเส้นทางไหนบ้างคะที่เป็นศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวที่จะแนะนำกันคะท่านผอ.
3: ครับในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวนะครับจริงๆเราได้วางแผนในเรื่องของเส้นทางเอาไว้ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับที่ได้หารือกับทางศาลเจ้าน
1: ะ
3: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางเก้าอาร์มเก้าพรนะครับว่าซึ่งแต่ละอาร์มเนี่ยที่ไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเมืองพังงาก็ดีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นไปศาลเจ้ามาจ้อโป๋เนี่ยก็สามารถที่จะไปไหว้ขอพรองค์เทพหรือว่าองค์เจ้าแม่มาจ้อโป๋ในการที่จะขอในเรื่องของความโชคลาภอะไรต่างๆนะครับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลหรือจะเดินทางไปกระโสมนะครับก็สามารถที่จะไปขอพรต่างๆได้ซึ่งในเรื่องของตัวเก้าอาร์มเก้าพรเนี่ยครับเราได้ทำเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงที่อาจจะเป็นในเรื่องของเส้นทางว่าทำในเรื่องของอาหารการกินนะครับนอกจากว่าที่เราไปในแต่ละศาลเจ้าแล้วว่าครับพี่จุกพี่มาตูมทางนักท่องเที่ยวครับเขายังสามารถที่จะไปลิ้มรสในเรื่องของอาหารหรือว่าเมนูเด็ดนะครับซึ่งแต่ละศาลเจ้าเนี่ยเขาจะพิถีพิถันเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะนำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้ชิมอาหารเจที่เขาได้องบริการคล้ายๆเป็นโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนของพังงาแล้วเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็สามารถทานได้นะครับซึ่งเมนูเหล่านี้ครับเราได้ทำกันมา3ปีซึ่งตรงนี้น่าจะคอนเฟิร์มโดยพี่จุกพี่มาตูมได้นะครับว่า มีเมนูในใจอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะยำเต้าหู้ยี้ค่ะ
2: ยำเต้าหู้ยี
3: ้ยำเต้าหู้ยี้สูตรลับอัมห้องแถว
2: ใช่ค่ะ
3: ที่ตะกั่วป่า
1: ใช่ค่ะ
3: ศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ตะกั่วป่าก็จะเป็นพะโล้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ที่ของศาลเจ้ามาเจ้าโป๋ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแกงขี้เหล็กครับซึ่งจะเป็นสูตรโบราณสูตรต้นตำรับนะครับหรือจะเป็นน้ำพริกเต้าหู้ยี้ของศาลเจ้ากระสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวลองไปตามเส้นทางนี้ดูนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของวันที่2ของการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่12 13เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการออกลงทานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องของเมนูอาหารที่พร้อมใจการปรุงเพื่อที่จะให้บริการกับชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในช่วงของงานประเพณีก็จะเป็นกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีหลายศาลเจ้านี้อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็พิเศษปีนี้ครับพี่จุกพี่มะตูมครับทางททเองเนี่ยเราก็ออกแบบไปในตัวของพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอาร์มเก้าพรนะครับหรือว่าในเรื่องของเก้าอาร์มเก้าเมนูเด็ดก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของไฮไลท์ของแต่ละศาลเจ้านะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราได้ออกแบบที่จะให้ในเรื่องของข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักพังงาเนี่ยครับสามารถที่จะเดินทางไปได้ถามว่าพาสปอร์ตเนี่ยจะรับได้ที่ไหน
2: ก็นี่กำลังจะถามอยู่พอดี
3: พาสปอร์ตเนี่ยสามารถที่จะรับได้ที่ทททหรือว่าตามศาลเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้ามาจ้อโป๋ในตัวเมืองนะครับศาลเจ้าถ้ำน้ำผุดศาลเจ้า กสมหรือศาลเจ้าข้อกอยนะครับถ้ามาอยู่ฝั่งขอบหลักครับก็เป็นศาลเจ้าคึกคักถ้าเป็นตะกั่วป่าก็จะเป็นทั้ง3ศาลเจ้าเลยนะกูใช่หนึ่งนะครับศาลเจ้าอ้ําเหนืออ้ําใต้แล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมก็สามารถที่จะไปรับพาสปอร์ตข้อมูลต่างๆเนี่ยครับในช่วงของงานประเพณีทั้ง10วันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างที่ได้พูดไปแล้วถ้าหากว่านักท่องเที่ยวสแตมป์ครบนะครับหรือไปแต่ละศาลเจ้านะครับก็รับพาสปอร์ตแล้วนะครับที่สำคัญครับท่านนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปที่ได้รับตัวพาสปอร์ตจากศาลเจ้าครับก็จะได้รับของที่ระลึกจากศาลเจ้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันในเรื่องของฟูหรือผ้ายันที่เราเรียกกันนะครับก็คือหรือว่าในเรื่องของสายข้อมือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าบางศาลเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นน้ำมันนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มากกว่านั้นครับถ้าหากว่าสแตมป์ครบทั้ง10ที่รวมถึงที่หน้าทรทสำนักงานพังงานะครับก็100ท่านแรกครับก็จะได้รับในเรื่องของเสื้อกุยเฮงนะครับพร้อมกับกางเกงสีขาวนะครับสามารถที่จะใส่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นครับพี่มาตูมพี่โจ๊กครับนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาครับถ้าหากว่าเข้าพักกับโรงแรมกับ50โรงแรม
2: ที่เข้าร่วม
3: ที่เข้าร่วมกับกิจกรรมนะครับ 3,000 ท่านแรกเลยนะครับก็จะรับเสื้อกุยเฮงเลยนะครับ1ตัวต่อห้องเลยตั้งแต่วันที่30ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18นะครับก็จะเป็นมาก่อนได้ก่อนหรือว่า first come first serve นะครับ3,000 ท่านแรกเท่านั้นครับครับอันนี้คือในเรื่องของตัวกิจกรรมในเรื่องของตัวภายใต้คอนเซ็ปต์ศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาภายใต้งานเกี่ยวกับถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะรอบนี้คือถ้ามีพาสปอร์ตสะสมคือต้องไปครบตามแต่ละอาร์มเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่ถามไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้ไป
3: จริงๆถ้าหากว่าถนัดใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีเป็นของที่ระลึกจากทรทนะครับท่านต้องไปให้ครบทั้ง10จุดนะครับจะไปเริ่มที่ศาลเจ้าไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ครบ10จุดอาจจะมาตบท้ายที่ทรทเพื่อมารับของที่ระลึกเลยก็ได้แต่ว่าเราให้เฉพาะพิเศษจริงๆก็คือ100ท่านแรกครับ
1: อ๋อต้องทันหรือเปล่าคะเนี่ยเราจะทันหรือเปล่าคะเพราะว่าครั้งนี้ได้ทั้งเสื้อและกางเกงเลยครบชุดเลยพอได้เสร็จแล้วก็ใส่เพื่อไปเที่ยวงานต่อ
2: ค่ะหรือมีอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าไปไม่ครบ10ที
1: ่ค่ะ
2: ภายในเวลาที่กำหนด
1: ยังไง
2: ค
1: ือ
2: ไปเช็คอินพักเลยใน
1: อ๋อไป
2: ในร้อยคน
1: ไปพักในโรงแรม
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะ
3: ครับก็จะได้รับเสื้อเลยครับเป็นเสื้อกุยเฮงปีนี้ก
2: ็เช็คอิน
3: ออกแบบสวยงาม
1: สวยมากเลย
2: สวยมากค่ะเราลองใส่กันแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้ว อันนี้เป็นแบบกิจกรรมที่ทางททเสริมเข้ามาแล้วไฮไลท์ในช่วงของการถือศีลกินผักค่ะแบบว่าควรจะต้องไปดูอะไรยังไงวันไหนกันบ้างคะช่วงไหนบ้าง
3: ครับในส่วนของพิธีกรรมครับจริงๆเนี่ยทุกศาลเจ้าเนี่ยจะมีพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฮไลท์จริงๆสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาที่หลายๆท่านหรือว่าช่างภาพหรือว่านักท่องเที่ยวที่แบบตั้งหน้าตั้งตาคอยเลยนะครับก็คือในเรื่องของขบวนแห่พระรอบตัวเมืองหรือว่าอิวเก้งรอบตัวเมืองนะครับก็จะมี2วันครับก็คือวันที่15นะครับที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับแล้วก็วันที่16ก็จะเป็นที่ในรอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นหลายศาลเจ้าเนี่ยแห่รอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นไฮไลท์2วันส่วนนอกนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแต่ละศาลเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีลุยไฟนะครับหรือว่าในเรื่องของการพิธีสะเดาะเคราะห์ก็ดีนะครับหรือว่าพิธีบูชาดาวนะครับหรือว่าในพิธีในการเลี้ยงทหารในการเฝ้าบริเวณรอบศาลเจ้าต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับสามารถที่จะไปดูตามศาลเจ้าต่างๆหรือสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางได้ที่เพจททท.สำนักงานพังงาครับ
1: อืม
2: ค่ะ
1: อยากให้ทุกคนได้มานะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือมาสัมผัสนะ เรื่องของการแห่พระ
1: ค่ะ
2: ที่ตลาดตะกั่วป่าน
1: ะตลาดเก่าเนาะที่ตลาดเก่าเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือหรือจะแบบว่าไล่เรียงวันก็ได้เนาะ15คือที่ตะกั่วป่าเมืองเก่า16จะไปในเมืองก็ได้
2: จะไปในตัวเมืองจังหวัดพังงาก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้ในช่วงท้ายแล้วค่ะท่านหมออยากให้ท่านหมอเชิญชวนนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงากันค่ะ
3: ครับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับทางทท.สำนักงานพังงานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับอยากจะให้มาร่วมสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักของพังงามาร่วมเดินทางบนเส้นทางก้าวอาร์มก้าวศรัทธามาสัมผัสพลังความเชื่อที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจแล้วก็มาร่วมค้นพบเสน่ห์ของเมืองพังงาในช่วงเวลาที่สวยงามซึ่งช่วงหนึ่งของปีที่คือเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปีนะครับเพราะเมื่อถึงเดือน9ครับพังงาก็จะเป็นพังงาเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาครับศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้ครบทุกประเด็นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.อุทิศมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่จุกพี่มาตุมแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการ5แยกข่าวทุกท่านครับขอบคุณคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นไงคะดีเจมาตุม
1: ค่ะ
2: ฟังแล้วต้องรีบไปนะ
1: ดิฉันสนใจเรื่องของพาสปอร์ตมากเพราะว่าในทุกครั้งเนี่ยเราก็เราอ่ะจะไปอยู่แล้วโดยปกติเพื่อเราจะไปทำภาพข่าวไปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีกิมมิคของทางทท.ที
2: ่
1: อยากให้คนเนี่ยได้ร่วมนะร่วมสนุกแล้วก็มาเที่ยวอีกหนึ่งบรรยากาศและการของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะคะมาดูการเฮียนเกี่ยวใช่ไหมคะคุณชนา
2: เฮียนเกี่ยว
1: เฮียนเกี่ยวนะคะ
2: อิวเก่งเฮียนเกี่ยว
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหรือว่าในเขตพื้นที่เมืองจังหวัดพังงานะคะเราก็จะมีขบวนแห่พระที่ยิ่งใหญ่นะคะอลังการค่ะแล้วก็ในตะกั่วป่าเองนะคะก็จะมีการจุดประทัดเนี่ยเป็นล้านนัดเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็นี่ฝากเรื่องของการเตรียมตัวนิดนึงสมมุติว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยคือจะมาร่วมชมแห่พระเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะ
1: คือหมายถึงว่าให้เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกัน
2: ใ
1: บหูนะคะเนื่องจากว่าจะมีประทัดค่อนข้างมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนนัดล้านนัดเลย
2: เป็นล้านหลักล้าน
1: ใช่ค่ะซึ่งใครที่มีแนะนำว่าให้เตรียมอุปกรณ์เช่นซิลิโคนอุดหูนะคะ
2: แมส
1: นะคะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นของ
2: เสื้อที่แบบปกปิดร่างกายเสื้อแขนยาวอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็หมวกนะเพราะว่าเวลาเขาจุดประทัดเนี่ยบางทีมันเกิดการกระเด็น
1: ใช่ค่ะ
2: หรือไม่ก็ปกแว่นกันแดด
1: ไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสอีกหนึ่งบรรยากาศละกันนะคะที่งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะ
2: 10-18
1: ตุลาคม
2: นี้นะคะที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วเจอกันนะคะที่งานนะคะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: ค่ะ PRD Service นะคะวันนี้ดีเจมะตูมจะเซอร์วิสเรื่อง
1: ย้ำเรียกว่าย้ำอีกครั้งนึง
2: ช่วยไทยพลัส60
1: เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมว่าคืออย่างที่บอกว่าครม.เขาเคาะแล้วเนาะกับการต่อเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสน
2: ะ
1: ทั้งในขาของการเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในขาของ60 40นะคะซึ่งก็จะมีความต่างกันเนาะขาของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเพิ่ม700เนาะเป็น 1,000
2: 700บาทเดิมเนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือทุกคนที
1: ่
2: มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือจะได้จำนวนเงิน300บาทนะแต่สำหรับในที่ที่ครม.เคาะในครั้งนี้ก็จะเพิ่มเงินให้ 700บาท
1: เป็น700บาท
2: 1,000 บาทในเดือนตุลาคม2569แล้วก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี
1: ้ใช่
2: ต้นไป
1: ใช่ใช่ค่ะเช่นเดียวกับ60 40แต่ว่า60 40เนี่ยก็คือว่าเขาจะให้ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่นะคะส่ง
2: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือเขาจะให้ 1,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ให้ใครบ้างคนที่เคยมีสิทธิ์อยู่เดิม
1: ใช่
2: ค่ะ
1: กับคนที่อาจจะพลาดเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569
2: ก็คือคนที่เขามีการประกาศเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าที่ดิฉันเคยอธิบายว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านเขาจะมีการติ๊กถูกทั้ง3ช่
1: อง
2: นะแล้วก็ใครที่แบบติ๊กกากบาทอันนี้ละค่ะแล้วก็รวมทั้งคนที่แบบว่ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะสมัคร
1: ใช่
2: เข้าร่วมอันนี้ได้
1: ใช่ค่ะก็คือ
2: ในรอบนี
1: ้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือรายเดิมคือกดยืนยัน
2: กดยืนยัน
1: รายใหม่ก็ลงทะเบียนซึ่งก็ไม่ได้ลงทะเบียนยากก็คือการเข้าไป
2: แอปพลิเคชันเป่าตัง
1: เนาะแล้วก็เข้าไปเรื่องของการยอมรับเงื่อนไขสิทธิ์แล้วก็กดรับสิทธิ์เนาะส่วนเรานะคนที่เป็นรายเดิมก็อย่าลืมกดยืนยันวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเริ่มใช้ก็คือเริ่มได้วันพรุ่งนี้เหมือนกัน
2: แต่ว่าสำหรับรายใหม่เนี่ยก็คือต้องรอยืนยัน SMS ก่อน
1: ต้องได้รับการแจ้งผลเนาะผลการรับสิทธิ์แล้วก็ผลการอนุมัติก่อนส่วนถ้ารายเดิมเนี่ยก็คือกดปุ๊บก็รอเลย
2: รอใช้ได้เลย
1: พร้อมใช้ได้แต่ว่าย้ำนะ 1,000 บาท2เดือนนะคะ
2: กล้าใช้ได้2เดือน
1: นะคะนะก็ฝากไว้ว่าพรุ่งนี้อย่าลืมละกันนะคะ
2: อย่าลืมกดรับสิทธิ์อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ
1: ์สำหรับแต่ว่า
2: คนที่
1: ใช่ค่ะ
2: พลาดในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569
1: แล้วก็ยังมีเวลานั้น 1-15 ตุลาคมไม่ใช่ว่าทุกคนมาลง
2: จะต้องทำวันพรุ่งนี้ทั้งหมด
1: ก็จะมี 1-15 ตุลาคมนะคะยังพอมีเวลาแต่ว่าอย่าลืมเท่านั้นแหละค่ะบางทีพอเหมือนว่าด้วยช่วงนี้มันมีหลากหลายเหตุการณ์เนาะบางทีเราจะเอ้ยลืมหรือเปล่า

0: ก็ยังคงมีฝนอยู
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ
1: ก็ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันละกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าในส่วนของสายด่วน1182อันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะเรื่องของสภาพภูมิอากาศก่อนที่เราจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณจันทาเวลาหมดแล้วค่ะ
1: อ๋อเวลาหมดแล้วเหรอคะเสียดายจังเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้พบกับสวท.ทุ่งสงนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวส่วนรายการถัดไปค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้พบกับสวท.ราชบุรีค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ทีมงานสวท.ตะกัวป่านะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.วันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีกับดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองค่ะ
2: และดิฉันนางสาวนันทิตาโมริสินผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ได้เพียงบันทึกเรื่องราวของวันเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตากับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: งานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม

0: ของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
1: เครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: ลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้ที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในผืนป่าไทยประจันแห่งนี้ไปติดตามรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านไทยประจันได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการรับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการรัตเวนแข่งเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้เป็นในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมๆกันไปติดตามรับฟังได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำไทยประจันอันเนื่องจากพระมลีนะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระราชดำริในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำองค์พรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดหลังจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ.38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนปู่ว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรตำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ
0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินไทยและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพับพันปีหลวงได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์โดยในครั้งต่อไปวันที่1ตุลาคม2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ดิฉันนางสาวณัฐิตาโมรีศิลป
5: ์และดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: ความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระปีหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
7: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมมีเงินหลายนะไม่จนแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางและได้เน้นย้ำมายังกยท.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยท.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยท.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยกยท.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชวนันมาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
8: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ water jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
9: นายพรพงศ์วิจิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สัมผัสและสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

คุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนนี้อย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะจะนำพาข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเลยนะคะเริ่มจากเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะได้ร่วมมือกับทางสถาบันอาหารเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอาหารการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วก็การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะมาในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทางผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนค่ะแล้วก็เรื่องราวทางสุขภาพนะคะเรื่องราวสุขภาพใจในวันนี้กับเรื่องซึมเศร้าหม่นหมองตามฤดูกาลเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีแดดน้อยนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเศร้าเหนื่อยง่ายหรือว่าหมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบนะคะมาดูกันค่ะว่าวิธีดูแลสุขภาพกายและใจเป็นยังไงนะคะและปิดท้ายกับเรื่องราวภัยใกล้ตัวนะคะกับเรื่องราวมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกให้โอนเงินเปิดเผยข้อมูลหรือแม้กระทั่งนัดหมายให้ไปพบในสถานที่เปลี่ยวนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ฟังต้องรู้ทันแล้วก็ตรวจสอบให้รอบคอบค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามได้ในรายการบอกเล่า90ในวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นข่าวสารจากทางกฟผ.กันค่ะ

0: ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ท่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90มาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางกฟผ.ค่ะได้มีการผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะได้ร่วมมือกับทางสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศเลยนะคะผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะพร้อมกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเลยค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการนะคะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์แล้วก็การประยุกต์ใช้นวัตกรรมนะคะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า AI เนี่ยมาเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในชุมชนนะคะส่งผลให้กิจการชุมชน49แห่งจาก23จังหวัดทั่วประเทศค่ะได้สามารถพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยผลิตภัณฑ์หลายชนิดค่ะได้รับการยกระดับคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็การอาหารประกอบพร้อมกับรับประทานนะคะผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตการตรวจรับด้านโภชนาการแล้วก็ความปลอดภัยทางอาหารซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะสะท้อนถึงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็นวัตกรรมควบคู่กับการต่อยอดทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยนะคะในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารจากทางกฟผ.นะคะโดยการผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารเรื่องราวของสุขภาพจิตสุขภาพใจกันค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3กับเรื่องราวสุขภาพจิตสุขภาพใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะกับเรื่องราวของซึมเศร้าหม่นหมองตามฤดูกาลแก้ได้นั่นเองค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยแพร่ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงที่มีแสงแดดน้อยนั่นเองและหลายคนก็อาจจะรู้สึกหม่นหมองนะคะเศร้าเบื่อหน่ายหมดพลังหรือว่าไม่มีแรงจูงใจในการทำงานค่ะรวมไปถึงมีอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะหากอาการดังกล่าวเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจำวันก็ควรที่จะหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพกายและใจมากขึ้นนะคะซึ่งภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแสงแดดแล้วก็ช่วงเวลาของกลางวันกลางคืนค่ะซึ่งอาจจะส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็การดำเนินชีวิตนะคะโดยอาการที่พบได้ค่ะอย่างเช่นการรู้สึกเศร้าหดหู่ไม่มีความสุขเหนื่อยง่ายหมดความสนใจในสิ่งที่เราเคยชอบหรือว่ามีอารมณ์แปรปรวนนะคะดังนั้นค่ะการรู้เท่าทันความรู้สึกของตนเองหรือว่าการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะซึ่งสำหรับแนวทางของการดูแลสุขภาพกายและใจในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ควรที่จะเริ่มต้นเลยจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของผักผลไม้หรือว่าอาหารที่มีโปรตีนนะคะอย่างเช่นปลาไข่ไก่ธัญพืชแล้วก็ผักใบเขียวค่ะควบคู่กับการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบช่วยร่างกายได้เคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นการเดินเล่นการทำอาหารการวาดรูปหรือว่าการทำงานอดิเรกต่างๆนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังก็ควรที่จะหาโอกาสไปรับแสงแดดอ่อนๆในช่วงยามเช้านะคะเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยรวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 วันเท่านั้นเองนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายอาจจะริเริ่มในการเพิ่มกิจกรรมประจำวันค่ะอย่างเช่นการเดินให้มากขึ้นหรือว่าการปั่นจักรยานนะคะรวมไปถึงการฝึกมองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วก็ให้เวลาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจในการปรับตัวนะคะและอีกสิ่งสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอควรนอนหลับแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลานะคะลดการใช้อุปกรณ์สื่อสารก่อนที่จะเข้านอนแล้วก็รวมไปถึงการหาเวลาผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมด้วยและอย่างไรก็ตามค่ะหากมีอาการอารมณ์แปรปรวนรู้สึกทุกข์มากนะคะหมดความสนใจในชีวิตประจำวันหรือว่ารู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็ควรที่จะรับคำปรึกษาจากแพทย์นะคะหรือว่าบุคลากรด้านสุขภาพจิตเพื่อการประเมินอาการและรับการดูแลที่เหมาะสมนะคะโดยสามารถติดต่อได้เลยที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะทำให้รู้สึกความรู้สึกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปได้แต่ก็คุณผู้ฟังไม่ควรที่จะปล่อยให้อาการหม่นหมองกลายมาเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตเรานะคะการดูแลสุขภาพกายค่ะควบคู่กับการดูแลจิตใจแล้วก็การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลาที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะบทความเรื่องของซึมเศร้าหม่นหมองตามฤดูกาลแก้ไขได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นของระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจค่ะหลอกโอนเงินหรือทัดพบสถานที่เปลี่ยวนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: อกหลอกป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการและผู้ฟังขามาติดตามในเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะกับการแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกโอนเงินแล้วก็นัดพบสถานที่เปลี่ยวนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะหลังจากพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อประชาชนผ่านทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชัน LINE นะคะโดยการอ้างว่าผู้ถูกติดต่อเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความหรือว่ามีกรรมผิดปกติก่อนจะใช้วิธีการข่มขู่กดดันหรือว่าเร่งรัดให้มีการโอนเงินค่ะโดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบบัญชีรวมไปถึงหลอกให้ไปพบในสถานที่เปลี่ยวนะคะซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การก่อเหตุหรือว่าสร้างความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นั่นเองค่ะซึ่งทุกคนนะคะก็ควรที่จะสังเกตสัญญาณเตือนว่าหากมีบุคคลติดต่อผ่านทาง LINE นะคะหรือว่าช่องทางแชทส่วนตัวแล้วมาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะพร้อมกับแจ้งว่ามีคดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมายโดยเฉพาะกรณีที่มีการข่มขู่ให้โอนเงินนะคะรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคารหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงการเร่งรัดให้มีการเดินทางหรือว่าการนั่งรถไปยังสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าสถานที่เปลี่ยวนะคะก็ขอให้ตั้งข้อสงสัยแล้วก็หยุดติดต่อโดยทันทีเลยนะคะซึ่งสำหรับแนวทางการป้องกันตนเองนะคะหากว่ามีผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควรที่จะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับจดชื่อยศแล้วก็สังกัดนะคะเพื่อการนำไปตรวจสอบกับทางหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงเลยที่สำคัญก็คือไม่ควรโอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทางการเงินตามคำสั่งของบุคคลที่มีการติดต่อมานะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการอ้างว่าเป็นการโอนเงินเพื่อการตรวจสอบบัญชีค่ะทั้งนี้นะคะหากมีข้อสงสัยก็ควรติดต่อสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนเองนะคะผ่านช่องทางทางการเลยที่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่าประชาชนไม่ควรที่จะหลงเชื่อคำข่มขู่หรือว่าการเร่งรัดจากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ควรที่จะเดินทางไปพบคนแปลกหน้าในสถานที่เปลี่ยวด้วยนะคะหากตกอยู่ในเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปตามนัดและรวมไปถึงการขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่โดยทันทีเลยนะคะหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหลอกลวงค่ะก็สามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินได้เลยที่สายด่วน191หรือว่า1441นะคะเพื่อขอคำแนะนำแล้วก็แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่โอนไม่ให้ข้อมูลและตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับการแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกโอนเงินหรือนัดพบในสถานที่เปลี่ยวนั่นเองค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดีเจมัชชีมัชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่มีอำนาจจำประนุษและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวลงพื้นที่ติดตามโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569สทเร่งฟื้นฟูโรงเรียนน้ำท่วมสำรวจความเสียหายขอใช้งบกลางซ่อมแซมกำชับตรวจระบบไฟฟ้าก่อนเปิดเรียนกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือ SME น้ำท่วมกว่า 1,100 รายพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการครม.เพิ่มวงเงิน 1,544 ล้านบาทเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาอีกกว่า 2.3 แสนครัวเรือนนายกเตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยชัดเจนแล้วน้ำท่วมปัจจุบันยังใช้เกณฑ์เยียวยา 9,000 บาทประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่ม1ตุลาคม69อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
3: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
4: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
5: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
4: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
5: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
4: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ใครเป็นคนฉลาดก็จะต้องระลึกนึกไว้ดีๆอย่าพูดคำฉลาดฉลาดแล้วมันก็จะดีเสมอไปคนฉลาดมันก็ทำบาปหรือทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่ดูกันในข้อนี้บ้าง
5: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับจังหวัดชุมพรเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวลงพื้นที่ติดตามโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดชุมพรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรและประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569ณบริษัทโอท็อปมาเท่จำกัดตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับซื้อผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามกระบวนการรับซื้อการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพมะพร้าวรวมถึงรับฟังสถานการณ์การซื้อขายตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำหรับโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวโดยส่งเสริมการรับซื้อและดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตพร้อมเชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อและสนับสนุนค่าบริหารจัดการเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรองรับผลผลิตในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรเป้าหมายดำเนินโครงการจำนวน 1.4 ล้านผลและเนื้อมะพร้าวแห้ง70ตันปัจจุบันมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว568รายและผู้รับซื้อ22รายโดยเกษตรกรที่ได้รับโควต้าสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายณจุดรับซื้อที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีคณะทำงานประจำจุดร่วมกำกับดูแลตรวจสอบและรับรองปริมาณคุณภาพขนาดและน้ำหนักเพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการมะพร้าวผลแก่เกษตรกรในอัตราไม่เกิน4บาทต่อผลและเนื้อมะพร้าวแห้งไม่เกิน5บาทต่อกิโลกรัมตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกำหนดระยะเวลาซื้อขายตั้งแต่วันที่22กันยายนถึง31ตุลาคม2569และเปิดจุดซื้อขายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อที่เข้าร่วมโครงการมาต่อกันที่สท.เร่งฟื้นฟูโรงเรียนน้ำท่วมสำรวจความเสียหายขอใช้งบกลางซ่อมแซมกำชับตรวจระบบไฟฟ้าก่อนเปิดเรียนกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางสำหรับซ่อมแซมและฟื้นฟูโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่าน

มาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน4แห่งเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือระวางแผนฟื้นฟูสถานศึกษาหลังสถานการณ์คลี่คลายหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่4และถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนส่งผลให้เริ่มมีปัญหาด้านสุขอนามัยโดยเฉพาะห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นเบื้องต้นพื้นที่ยังมีความต้องการวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเพื่อดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายต่ออาคารรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการให้สถานศึกษาที่ระดับน้ำลดลงแล้วเร่งสำรวจความเสียหายและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอรับงบประมาณกลางสำหรับซ่อมแซมและฟื้นฟูพร้อมเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วทั้งนี้ได้กำชับสถานศึกษาทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟภายในอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเปิดใช้อาคารหรือเปิดเรียนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟฟ้าช็อตและไฟดูดซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตมาต่อกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วย SME น้ำท่วมกว่า 1,100 รายพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใน40จังหวัดหลังพบสถานประกอบการได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบรวม 1,267 รายประกอบด้วย SME จำนวน 1,162 รายโรงงานอุตสาหกรรม52แห่งวิสาหกิจชุมชน51รายและเหมืองแร่2รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 22.18 ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการเงินและการพักชำระหนี้ล่าสุดช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว204รายวงเงินรวม 769.06 ล้านบาทจากผู้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น 1,081 รายพร้อมเตรียมสินเชื่อฉุกเฉินเงื่อนไขพิเศษผ่าน SME D Bank กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและกองทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรวมถึงพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังเดินหน้าโครงการ Rebuild SME โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเสียหายและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเป็นรายกรณีพร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและเครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขณะเดียวกันแม้ SME D Bank สาขาระยองจะปิดทำการชั่วคราวจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ได้ปรับการทำงานเป็นระบบออนไลน์และ Work From Home เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างเร่งติดตามและเยียวยาผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกอีก641รายด้านการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงพร้อมเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบมาต่อกันที่ครม.เพิ่มวงเงิน 1,544 ล้านบาทเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาอีกกว่า 2.3 แสนครัวเรือนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 จำนวน 1,544.98 ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมจำนวน 233,729 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สำรองจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรได้รับเงินตามสิทธิ์มาตรการดังกล่าวกำหนดช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่

ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนโดยธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงโครงการมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ 4.63 ล้านครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.77 ล้านไร่สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนส่วนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนและพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 113,523 ครัวเรือนขณะที่ยังมีกลุ่มเกษตรกรตามเป้าหมายเดิมที่อยู่ระหว่างการจ่ายเงินจึงจำเป็นต้องเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้มีสิทธิ์นอกจากนี้ครม.เห็นชอบปรับกรอบวงเงินโครงการจากเดิม 37,906.20 ล้านบาทเป็น 39,452.18 ล้านบาทและขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่30กันยายน2569เป็นวันที่31ธันวาคม2569เพื่อให้ธกส.สามารถดำเนินการจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้ครบถ้วนทั้งนี้เกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับเงินจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังตกหล่นจากการจ่ายเงินในรอบที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างครบถ้วนมาต่อกันที่นายกเตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งสำรองไว้สำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทั่วประเทศโดยการช่วยเหลือจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่หน่วยงานในพื้นที่เสนอรัฐบาลยังได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหารจัดการและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบพร้อมแต่งตั้งผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อประสานงานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงรองรับการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมหารือแนวทางปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งโดยจะหารือร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรงบประมาณการคลังและการวางแผนพัฒนารวมถึงพิจารณาแหล่งเงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการช่วยเหลือเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกผ่านการจัดซื้อการจัดตั้งโรงครัวและรถประกอบอาหารเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่รวมถึงเร่งฟื้นฟูและเปิดพื้นที่ผิวถนนให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่ร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและยืนยันการเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมาต่อกันที่ชัดเจนแล้วน้ำท่วมปัจจุบันยังใช้เกณฑ์เยียวยา 9,000 บาทประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่ม1ตุลาคม69นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเผยเศรษฐกิจและสังคมและโฆษกพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังคงใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทขณะเดียวกันประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจึงยังไม่ครอบคลุมอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

0: สำหรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีอุทกภัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือพิจารณาตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่กรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทหากเกิดการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับเงินชดเชย 2 ล้านบาทต่อรายนางสาวแนนระบุว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกองทุนประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วและจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปดังนั้นสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้ให้ยึดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569เป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญ

ันทึกข้อมูลลงในสารระบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารระบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเอง 8. หากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมาย

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:15 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 13:17 นจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับยังคงอยู่กับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับและก็ในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ในเรื่องราวของอนาคตและก็ทิศทางของพลังงานหมุนเวียนนะครับในประเทศไทยเรานะครับจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างในอนาคตนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: ในอนาคตนะครับทิศทางที่เราจะขยับไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศเนี่ยนะจะให้ความสำคัญเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพวกนี้นะครับที่เรียกว่า renewable energy คือมีความสามารถใน

ที่จะต้องส่งไปที่สายส่งเพราะข้างล่างตัวนี้ก็ผลิตได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองถึงเรามีเขื่อนเราจะส่งน้ำไปยังบ้านแต่ละบ้านโดยใช้ท่อกับบ้านแต่ละบ้านมีหลังคาที่เป็นทรัพยากรอยู่แล้วผลิตไฟได้ด้วยน้ำเก็บลงในถังได้ด้วยว่าหลังคาก็แทนจะเป็นหลังคาที่เอาไว้รองรับแดดเฉยๆก็เป็นหลังคาแหล่งพลังงานหลังคาที่รองรับน้ำฝนด้วยนี่จะเห็นว่า2 อย่างทำได้เขาอาจจะไปถึงขั้นที่หลังคาสามารถปลูกผักได้ด้วยในอนาคตเขาสามารถจะไปถึงหลังคาที่สามารถที่จะเอาไปปรับใช้เป็นที่ท่องเที่ยวบนหลังคาก็ได้บนดาดฟ้าก็ได้อันนี้มันอยู่ที่กระบวนการจัดการในอนาคตแต่พลังงานในอนาคตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีผู้ร่วมผลิตร่วมกับเราร่วมกับหน่วยงานหลักร่วมกับรัฐบาลร่วมกับเอกชนที่จะเกิดขึ้นทั่วไปโดยที่มีกระบวนการให้เขาผลิตและก็อาจจะขายเข้าระบบได้อาจจะมีการใช้วิธีการซื้อมาขายไปแบบหน่วยพอๆกันราคาเท่าๆกันอย่างนี้ครับหรือว่าเกิดถ่ายโอนประโยชน์ให้เกิดกับผู้ผลิตร่วมอย่างนี้ครับมากขึ้นคือระดับประชาชนก็คิดว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานของประเทศไทยในด้านต่างๆได้มากขึ้น

0: ร่วมพูดคุยในรายการด้วยกับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่าต่อสายตรงนะครับจับประเด็น VIP ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามไถ่ให้ในทุกเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆวินาทีอย่างที่บอกว่าข่าวเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำที่ทุกจุดของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนต่างๆสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่การดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรนะครับมาตรการขั้นตอนต่างๆถามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุยกันแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินทางครับไปเยือนทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษด้วยประโยชน์มากมายจริงๆต้องบอกว่าประโยชน์มากมายจริงๆกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งเรื่องการประชุม UNGA 81นะครับพบยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้าน AI สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยด้วยดังนั้นครับทุกเรื่องครับที่คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยติดตามกันได้แบบนี้แหละจับประเด็นเป็นข่าวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันแต่ในขณะเดียวกันข้อความครับที่จะขาดไม่ได้เลยคือการตอบนะครับทั้งเมสเซจของคุณผู้ฟังรวมถึงในโซเชียลมีเดียใน TikTok ในเพจ Facebook ต่างๆด้วยขออนุญาตดูกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีข้อความมาเพียบเลยทีเดียวนะครับส่งกำลังใจให้กับคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่เรียกว่าทำงานกันอย่างหนักเลยสถานการณ์น้ำก็ต้องเร่งนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในจุดที่ยากลำบากนะครับแล้วก็จุดไหนที่เดือดร้อนแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะรับข้อมูลส่งต่อรับข้อมูลที่เป็นความเดือดร้อนแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนจากเพจของเราครับลงไว้เมื่อสักครู่นี้อีกแล้วทีมข่าวของเราก็เรียกว่ามอนิเตอร์นะครับในทุกๆจังหวัดจริงๆแล้วก็คือไม่ได้หยุดเลยจริงๆนะครับทุกเวลาถ้าเกิดท่านติดตามในเพจเนี่ยจะเห็นเลยว่าทีมข่าวสวท.นะครับทั้งออนไลน์นะครับทั้งวิทยุทีมงานของเราก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่สถานการณ์น้ำครับเมื่อกี้นี้ต่อสายท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพหรือว่าคุณหมอเอกนี่แหละนะครับก็บอกว่าราชบุรียังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในเพจของเราครับติดตามมาเพิ่มเติมให้ด้วยขยายต่อให้สำหรับการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมครับที่เมืองราชบุรีตอนนี้ครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ท่านโฆษกบอกเลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักๆคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าที่ราชบุรีที่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุหลักครับเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีปรับ

0: เพิ่มนะครับมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 นะครับถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาต้องบอกว่ามีการเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.6 เมตรนะครับที่ได้รับผลกระทบต้องบอกว่าทั้งเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงถนนราชยินดีนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองดันเข้ามาแล้วก็ล้นทะลักเข้ามาตามท่อระบายน้ำส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมขังบริเวณฟุตบาทแล้วก็ผิวการจราจรที่เมืองราชบุรีนะครับรถยนต์ที่สัญจรบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีเชื่อว่าหลายคนมีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยก็จะจำจุดนั้นได้ตอนนี้ก็มีเรียกว่าน้ำท่วมมาบริเวณผิวจราจรนะครับแต่ว่ารถยังสัญจรได้นะครับส่วนบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟนะครับตรงบริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีก็มีน้ำท่วมขังนะครับก็ปัจจุบันนี้ปิดไม่ให้สัญจรนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญก็จะต้องเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์น้ำที่สวทของเราเกาะติดนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับทีมข่าวก็เดินหน้าครับส่งข้อมูลประสานข้อมูลจากในทุกๆจุดทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดที่อยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมอยู่นะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำอยู่ทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีที่ส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับจากกรณีสาเหตุหลักคือเขื่อนแม่กลองที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาปรับเพิ่มครับเป็น 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านนะฮะจังหวัดราชบุรีก็พุ่งสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนครับในจุดสำคัญต่างๆแล้วก็ในพื้นที่ที่หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตอนนี้นะครับในจุดสำคัญก็มีเพิ่มเติมมานะครับทางคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยอีกเรื่องนึงครับนอกเหนือจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำเนี่ยเรื่องของวันนี้ที่หลายๆคนนะครับติดตามเรื่องของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ต้องนำเรียนสักนิดนึงนะฮะในรอบของการทบทวนสิทธิ์มีการยื่นทบทวนไปเนี่ยประมาณสัก5ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาวันนี้มีการประกาศผลใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์1,750,000รายโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิวันนี้ได้มีการแถลงข่าวเรื่องการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบทบทวนสิทธิ์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นกันไปตั้งแต่17กรกฎาคมนะครับจนถึง31สิงหาคมก็มีผู้ที่มายื่นเนี่ยนะครับก็5ล้านกว่าคนด้วยกันจากการตรวจสอบก็มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์เนี่ย 1,750,000 รายซึ่งก็ได้มีการประกาศผลกันไปคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ30กันยายนผ่านช่องทางคือแอปพลิเคชันนะครับคือทั้งเว็บไซต์โครงการนะครับมีแอปพลิเคชันเป๋าตังเขาประกาศในเพจนั้นด้วยในแอปด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5แห่งด้วยกัน5ธนาคารมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับมีประกาศทางธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ประกาศนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับแล้วก็ที่มาด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ครับ1ตุลาคมอย่าลืมนะครับใครที่ฟังรายการอยู่กดรับสิทธิ์เพิ่มเติมพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะครับก็เรียกว่า ได้กันนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐช่วย60นะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 1,000 บาทพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาคมตลอดทั้งโครงการก็ต้องกดรับสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรก1ตุลาคมนะครับก็กดรับสิทธิ์กันตื่นแต่เช้าเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เรื่องของการใช้สิทธิ์กันนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยด้วยต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนผ่านทางรายการด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาแบบต่อเนื่องจริงๆแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่นะครับในรายการของเราแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลการติดต่อการสื่อสารการประสานข้อมูลต่างๆที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยวันนี้เรียกว่าได้ติดตามการรายงานข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทุกๆจุดครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็มีการส่งเข้ามากระทรวงแรงงานครับเคียงข้างบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดปทุมธานีมีการเปิดบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างสุขนี่นะครับเพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่ประสบอุทกภัยโดยในวันนี้ครับโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์พร้อมด้วยนายก่อแก้วพิกุลทองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานต้องบอกว่าที่จังหวัดปทุมธานีครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีครับรวมถึงทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ต้องบอกว่าตระหนักถึงความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนระดมสรรพกำลังครับในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับโดยมุ่งเน้นที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยการให้บริการภายในศูนย์ครับมีเรื่องอะไรบ้างนี่มีเรื่องสำคัญสรุปประเด็นให้เรื่องแรกเลยด้านยานพาหนะนะครับก็มีการตรวจสอบสภาพแล้วก็ซ่อมแซมด้วยคุณผู้ฟังซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์นะรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานช่วยเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องต่อมาครับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนน้ำมาเครื่องซักผ้าเสียโทรทัศน์เสียตู้เย็นเสียยกตู้เย็นไม่ทันใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับก็มีบริการในการซ่อมนะครับตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ของท่านเนี่ยเสียหายครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับเรื่องของรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วมาดูเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจบ้างมีการตรวจด้วยครับตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ประเมินให้คำแนะนำประเมินสุขภาพจิตบางคนต้องบอกว่าจิตตกนะจากเหตุการณ์น้ำดูข่าวฟังแล้วบางคนก็รู้สึกว่าจิตใจห่อเหี่ยวเหลือเกินตรงนี้ก็มีการดูแลเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจผลกระทบครับจากความเครียดนะฮะจากการติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะครับแน่นอนจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ที่เรียกว่าประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัยเนี่ย7อำเภอด้วยกันนะทั้งอำเภอเมืองปทุมธานีสามโคกคลองหลวงนะครับมีธัญบุรีลำลูกกาหนองเสือแล้วก็ลาดหลุมแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ที่เดือดร้อนนะครับกว่า 182,290 ครัวเรือนพื้นที่ประสบภัยครับ510หมู่บ้าน167ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆก็ได้มีการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนกันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในทุกๆจุดมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครครับแล้วก็กรมชลประทานลงพื้นที่ครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือล่าสุดครับสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบย้ำครับว่ากองทัพก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็พร้อมเสริมกำลังเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในส่วนของปริมณฑลด้วยโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ลงไปสำรวจนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ติดตามเรื่องสำคัญคือทิศทางการไหลแล้วก็เรื่องของการผันน้ำประตูระบายน้ำเรื่องคูคลองคลองสายหลักนะครับพื้นที่รับน้ำแล้วก็พื้นที่แก้มลิงด้วยตลอดจนเส้นทางการระบายน้ำครับลงสู่พื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่จะออกสู่ทะเลด้วยพร้อมกับการพิจารณาครับข้อมูลระดับน้ำนะครับปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับแล้วก็การระบายน้ำในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จุดที่บางทีครับคุณผู้ฟังอาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อดำเนินการในการแก้ไขนะครับเชื่อมโยงการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครของปริมณฑลนะครับแล้วก็ระบบชลประทานให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทำงานแบบสอดคล้องกันเพื่อหัวใจสำคัญคือแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ครับของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมชลประทานซึ่งก่อนหน้านี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์แล้วก็นายวิทยาก็ได้มีการติดตามเรื่องของการระบายน้ำมีข้อมูลเรื่องระดับน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องมีการประเมินทิศทางการไหลจุดน้ำท่วมขังแล้วก็ขีดความสามารถของการระบายน้ำมาด้วยนะครับทั้งนี้ครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้จำเป็นต้องมองทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกนะครับของน้ำต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องเชื่อมโยงกันเป็นข้อมูลเดียวนะครับเรื่องของการสูบการผลักการผันแล้วก็การระบายน้ำต้องเหมาะสมด้วยนะครับโดยทางรัฐบาลครับก็ได้มีการกำหนดให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีในการกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลประสานงานครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในนามของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเชื่อมโยงแล้วก็ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลครับต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะครับในการเดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละจุดในพื้นที่สำคัญสำคัญต่างๆนะครับซึ่งก็มีการแจ้งนะครับการสื่อสารการประสานงานข้อมูลต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกว่าทุกข้อมูลครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับในการที่จะเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาที่เดือดร้อนแบบนี้นะครับมาดูข้อความกันคุณรัชพลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอให้กรุงเทพมหานครนะครับน้ำลดลงเร็วๆในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับฟังจากกาฬสินธุ์ขอบคุณครับคุณรัชพลแสงตะวันนี่นะครับมีคุณจิมใช่ไหมครับคนที่ตอนนี้ส่งเข้ามาสวัสดีแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแจ้งเรื่องราวของข้อมูลต่างๆเข้ามาคุณประกิตนะครับ30กันยายนนะครับวันนี้ก็บอกว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพี่น้องข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ ี้ด้วยนะครับขอให้เกษียณสุขเกษมสุขสดชื่นสุขสมหวังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะครับคุณบอลตอนนี้นะครับเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องมีบอกว่ายังไม่เปิดเหรอเปิดเรียบร้อยนะครับจุดไหนที่ยังไม่เปิดนะเปิดเรียบร้อยนะลองเข้ามาดูลองเข้ามาเช็คดูนะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยนะครับก็เดินหน้าในการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็มีคุณสีดาด้วยนะครับที่วันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าจากพื้นที่สำคัญสำคัญในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันดูกันเยอะมากเลยครับแล้วก็ติดตามกันเยอะเช่นเดียวกันในหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ประสานทุกๆเรื่องราวนะครับผ่านทางสวทของเรานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นี่ก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาส่งเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับ NBT ของเราแล้วก็ทางสวทของเรานะครับบางกะปิต้องบอกว่ามีการแจ้งมานิดนึงครอบครัวขนส่งนะครับส่งเรือโดยสารช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบด้วยร่วมกันครับเห็นไหมต้องบอกว่าเรื่องที่ดีมากๆร่วมกันเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริษัทครอบครัวขนส่งผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบนะครับนำเรือโดยสารเข้าร่วมภารกิจครับในการผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยให้การไหลเวียนมันดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนมากขึ้นแล้วก็เร่งการระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยนะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เขามีการใช้เรือโดยสารที่ให้บริการในคลองแสนแสบนี่แหละเป็นการช่วยผลักดันมวลน้ำนี่เห็นไหมฮะภาคเอกชนก็มาช่วยเยอะเลยนะครับจิตอาสาตอนนี้ก็มาช่วยกันเต็มที่เลยตรงนี้ครับจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำแล้วก็เป็นการสนับสนุนการระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานเขตบางกะปิก็ขอบคุณมานะครับสำหรับบริษัทครอบครัวขนส่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายครับที่ร่วมไม้ก็ร่วมมือกันนะครับจับมือกันที่จะช่วยกันเต็มที่เพื่อให้ทุกๆจุดนะฮะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่น้ำก็ได้ลดลงเร็วๆนะครับแล้วก็ที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำโดรนพระราชทานตรวจการแล้วก็กระจายเสียงยามค่ำคืนเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องที่เดือดร้อนบริเวณแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะล่มเกล้าเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยข้อมูลว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยนะครับในชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้าที่เขตลาดกระบังนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็นำโดรนพระราชทานเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจครับในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตแล้วก็เข้าถึงยากลำบากอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยังมีการบินตรวจการเพื่อรักษาความปลอดภัยในห้วงเวลาค่ำคืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทางด้านของพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอนะครับซึ่งได้ดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่ได้นำโดรนพระราชทานขึ้นบินตรวจการคุณผู้ฟังครับในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะล่มเกล้าเพื่อตรวจนะครับเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนที่ประชาชนเนี่ยบางทีก็ต้องอพยพไปอยู่ที่ในศูนย์พักพิงควบคู่ครับกับการตรวจตราดูแลผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าวนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนพร้อมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ฝากเบอร์ไว้หน่อยนึงนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191คุณผู้ฟังแล้วก็1599เบอร์นี้ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาการจราจรนะครับผ่านหมายเลขสายด่วนได้ที่1197นั่นเองนี่นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับก็ดูแลตัวเองในห้วงเวลาแบบนี้นะครับสวทของเราส่งกำลังใจให้กับทุกท่านวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้บลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26-29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดี้พาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเก็ตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลัก พื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวสาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
10: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
9: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากร ขอพนะคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับอยู่ กับคุณผู้ฟังด้วยทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะก็นำเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่กำลังเข้มข้นนะครับมาเล่ามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งที่ผมดูอยู่นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรเป็นเรือนะฮะเราได้เหรียญเงินครับจากการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงนะครับ

ในเหรียญทองรายการนี้นะครับเป็นของจวนหวงจากจีนนะครับได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับได้เหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับนักกีฬาของเราก็แข่งขันอย่างเต็มที่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ได้เหรียญลุ้นเหรียญกันหลายๆรายการนะครับบางรายการก็แข่งขันนะเริ่มแข่งขันไปแล้วก็ไม่ได้เหรียญก็มีนะคุณผู้ฟังนะครับก็อยู่ที่คู่แข่งคู่ด้วยอยู่ที่ปัจจัยหลายประเภทนะครับหลายอย่างมาประกอบกันนะครับก็คู่แข่งก็เก่งของเราก็นะคราวหน้าไม่ได้เหรียญทองคราวหน้าไม่ได้เหรียญเงินนะครับก็ต้องลุ้นต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมนะครับนะส่วนที่ไม่ได้เหรียญอย่างวันนี้เนี่ยธนูทีมชาติไทยนะครับเป็นการแข่งขันยิงธนูนะครับในประเภททดกำลังนะฮะทีมผสมของเรามีพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูนะครับเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับทีมผสมเจอกับจีนนะครับยิงกันโอสูสีมากนะครับเราแพ้เพียงน่าเสียดายครับ154-158คะแนนนะก็ตกรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับน่าเสียดายนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับในประเภทของการแข่งขันในประเภทของการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะนักกีฬาเราก็แข่งขันเหมือนกันนะครับวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดของเราได้ลุ้นไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเลยนะครับวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะของเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคู่ของไบรท์ธาราวดีนราพลพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบศัตรูก้องพบสรุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์ก็คือเบอร์นาเดสบอนกับเชอรี่แอนรอนทีน่านะครับแล้วก็ชนะไป2-1เซต21-1821-17 12-21แล้วก็15-13นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะทางด้านของธาราวดีกับวรพิชยากรเนี่ยจะไปเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคาเลมฮานโปรเกล่าจับคู่กับโซเฟียชานินปาการ่านะครับก็เป็นคู่ของฟิลิปปินส์เอาละได้ลุ้นกันนะถ้าชนะก็ได้การันตีเหรียญรางวัลนะครับวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมนะอีกคู่หนึ่งของเราก็คือสลินดามุงคลกับทางด้านของพัชราพรสิหวงศ์นะครับเจอกับคู่ของจีนก็คือตงเจียจับคู่กับเฉาชูฉิงแพ้ไป2เซตรวดนะครับก็คือ18-21แล้วก็13-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะตกรอบก็ว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับในรายการหน้านะครับนะคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งกว่าก็ยอมรับกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมนะในประเภทหญิงเข้าสู่รอบรอง1คนนะ1คู่นะครับจะชิงเหรียญทองแดงนะฮะชนะพรุ่งนี้จะได้เหรียญนะฮะในประเภทชายเช่นเดียวกันนะครับก็คู่ของปรวิทย์ตวโตคู่กับพิทักษ์ทิพย์จันทร์นะฮะเจอกับคู่มือสูงนะจากคาซัคสถานนะฮะซึ่งอันดับโลกเขาแรงกิ้งสูงกว่าเราและเราชนะด้วยนะ21-19และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะโอ้โหมาไกลเลยเดียวอีก9เดียวจะได้รุ้นเหรียญ นะคู่ของไทยนะวรวิทย์กับพิทักษ์นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะฮะอีกชนะนัดเดียวจะได้เหรียญในวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนี่นะก็ได้ลุ้นอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนักกีฬาของเราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันผมไม่แน่ใจนะวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมคราวนี้ช่องไหนถ่ายทอดสดนะครับนะก็ไปติดตามการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับถ้าทราบนี่จะแจ้งให้ทราบนะปกติถ้าเกิดถ่ายทอดสดก็ต้องเป็นNBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์1นะครับทางด้านของ T-Sport 7นะก็ช่องที่2นะครับโมโนแม็ก29นะช่อง29นะครับช่อง PPTV 36นะช่องไทยรัฐทีวีก็มีถ่ายด้วยฟุตบอลจำได้อยู่นะไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องผมไม่แน่ใจว่า M-Cord 31ถ่ายด้วยหรือเปล่านะฮะเมื่อสักครู่ได้ดูฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะฮะในเอเชียนเกม

0: เกมเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเนี่ยนำมาก่อนเลยนะนำตั้งแต่นาทีที่8นะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาสกอร์ไว้จนถึงนาทีที่88ครับถอดกองหน้าออกหมดเลยเหลือแต่ปีกแนวรุก2ข้างแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเอากองหลังลงมาเน้นๆเลยฮะคือตั้งใจจะรับและจะเข้ารอบต่อไปในการลุ้นเหรียญให้ได้และเคลียร์ญี่ปุ่นตกรอบปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ต้องเจ้าภาพอ่ะเนาะนะครับโอ้โหทุกหน้าตากใส่หมดเลยนะครับรุกจนสุดท้ายนะมงตีเสมอได้นาทีที่88ครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ไปแล้วนะก็หมดเวลาแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันในช่วงของต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะฮะผู้ชนะเป็นใครก็ต้องลุ้นกันยาวๆเลยนะญี่ปุ่นนะกับทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเขาเคยได้แชมป์ฟุตบอลเอเชียนเกมด้วยครั้งแรกที่เขามาเอเชียนเกมนะอุซเบกเนี่ยเขาได้แชมป์เลยมีครั้งหนึ่งนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยเรื่องฟุตบอลผมขออนุญาตนะว่าจบไปแล้วนะอีกคู่หนึ่งฟุตบอลเนี่ย เป็นทางด้านของเกาหลีนะเจอกับจีนนะครับซึ่งทางเกาหลีเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยเอาชนะจีนไป2ประตูต่อ1นะครับเกาหลียิงนำไปก่อนนะจากลียองกันนะครับนาทีที่จีนยิงนำไปก่อนนะหวังชูดองนะขออภัยจีนยิงนำไปก่อนแล้วเกาหลีได้ตีเสมอในครึ่งแรกนะจากทางด้านของลียองกันนะครับแล้วก็ทางด้านของแบจุนโฮครับยิงประตูชัยให้กับเกาหลีนะครับนาทีที่82ท้ายเกมเลยครับแม่ไม่มีเวลาให้จีนได้แก้ตัวเลยนะมายิงท้ายเกมนะฮะเกาหลีใต้นะครับก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งตอนนี้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับอุซเบกิสถานกับญี่ปุ่นนะครับนะก็เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะก็ยังมีโอกาสเกิดออกหน้าไหนก็ได้นะครับทางด้านของแบ็คโรมอฟนะครับยิงประตูให้กับอุซเบย์อย่างที่บอกนะครับในครึ่งแรกนาทีที่8แต่ว่าญี่ปุ่นตีเสมอจากลูกโยนโด่งเข้ามานะกันด้านของอิชิบาชิชิระนะครับยิงประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น PPTV 36นะก็ถ่ายทอดสดคู่ของญี่ปุ่นกับอุซเบกิสถานนะเจ้าภาพนะครับติดตามกันนะนะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มาดูกันต่อนะเทนนิสนี่นะเทนนิสในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสมือ89ของโลกมือวางอันดับที่5ของรายการก็เจอกับยูเลียปูตินเชว่านะครับนักเทนนิสจากคาซัคสถานนะครับยูเลียปูตินเชว่านะครับมือ79ของโลกก็เรียงกิ้งใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นมือ3ของรายการนะครับยูเลียนั้นเคยขยับขึ้นเป็นมือ20ของโลกมาแล้วด้วยนะเมื่อปี2025ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการขันในครั้งนี้เนี่ยมนัญชยาแพ้ยูเลียนะครับ0ต่อ2เซต36และ06นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบ16คนนะครับบูมกัสดิษฐ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ1ของไทยมือ382ของโลกนะครับมือวางอันดับที่12ของรายการเจอคู่ปรับเก่านะก็คือติโยโมสกาตอฟนะครับนะครับสกาตอฟนะครับนักกีฬาจากคาซัคสถานมือ199ของโลกมือ5ของรายการคู่นี้เคยเจอกันในเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับตอนนั้นไทยแพ้ไปนัดที่ไทยแพ้ไป2ต่อ3ทีมอ่ะแล้วก็ทางด้านของกาสดิตก็แพ้คนนี้แหละนะทางด้านของติโมเฟย์นะครับ0ต่อ2เซตการพบกันครั้งนี้กาสดิตวางแผนแก้เกมครับประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอยครับและแก้เกมได้ดีเล่นได้ดีตั้งแต่เซตแรกนะครับชนะ6ต่อ2นะต่อมาเซตที่2เนี่ยลุ้นกันถึงไทเบรกนะครับแล้วก็กาสดิตแม่นกว่านะครับชนะไป7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6นะฮะก็ทำให้การสนิทสำเร็จนะครับเป็นนักเทนนิสของเราชนะติโยเฟสกาตอฟ2ต่อ0เซตนะครับ6-2 7-6 ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็จะเจอกับผู้ชนะระหว่างฮ่องกงหรือญี่ปุ่นนะต้องลุ้นกันนะครับนะฮ่องกงหรือญี่ปุ่นฮ่องกงนี่เขาเป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะโคแมนหว่องนะครับแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก็คือโยสุเกะวาตานุกิจากญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นมือ13ของรายการดูซิเจอกับใครนะผมไปเช็คโปรแกรมเรื่องของเทนนิสให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะว่ากาสดิตสำเร็จนะครับเจอกับใครนะในประเภทชายเดี่ยวนะครับ การสนิทสำเร็จนะฮะเจอกับมือหนึ่งของฮ่องกงครับก็คือโคแมนหว่องนะครับเอาชนะทางด้านของยาตานุกินะครับ2ต่อ0เซต7 6ไทเบรก7 1และ6ต่อ3นะครับพรุ่งนี้ได้เชียร์เทนนิสกันต่อนะครับว่าจะเข้าลุ้นเหรียญหรือไม่นะส่วนของเราอีกคนหนึ่งนะแม็กซิมัสภารพลโจนนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ480ของโลกนะมือวางอันดับที่15ของรายการเจอกับคู่ปรับจากคาซัคสถานนั่นแหละครับก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือวางอันดับที่2ของรายการมือ109ของโลกนะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0ต่อ2เซต16และ46ตกรอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่คือทางด้านของการแข่งขันเทนนิสนะครับส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เวโรโดมนะครับที่อิชุเมืองอิชุโกโอกะนะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เวโรโดมอิชุเมืองซิชุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเรามีการแข่งขันรายการนี้ก็คือสปรินต์บุคคลชายนะครับของเราส่ง2คนก็คือทีเจนะจายอังสุธาสาวิทกับแนวนะนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ของเราเนี่ยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับซึ่งการแข่งในรอบคัดเลือกทำไทรเอลนะครับจ่ายธรรมดาอันดับที่5นะครับส่วนนรสิทธาดาทำเวลาอันดับที่16นะครับผ่านเข้ารอบทั้งคู่นะครับซึ่งในรอบแรกแข่งขันแบบระบบแพ้ตัดออกซึ่งจ่ายนะฮะในรอบนี้เจอกับเจซอกโคจากเกาหลีใต้แล้วก็จ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับซึ่งรอบ2ก็แบบแพ้คัดออกเช่นเดียวกันนะครับจ่ายเจอกับเจือฟึงคังจากไต้หวันแล้วก็จ่ายก็ชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยจ่ายจะไปเจอกับฮานซีนักปั่นจากจีนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน2ใน3นะครับนะส่วนนรเศรษฐาดาครับรอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะที่ทำเวลารอบคนเลือกมาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วต้องไปแข่งขันในรอบแก้ตัวเจอกับชารอมมูฮัมหมัดซาฟีดาจากมาเลเซียนะครับก็ทางด้านของนอร์เซธาดาก็สู้ความเร็วของนักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้นะก็แพ้ไปนะครับจบเกมนะในวันนี้สำหรับการแข่งขันจักรยานสปรินต์นะฮะลู่นะครับนะฮะในการแข่งขันลู่นะวันนี้นะครับสปินบุคคลชายนะจ่ายที่เข้ารอบคนเดียวของไทยก็บอกว่าดีใจมากที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแข่งขันในรอบรายการสปรินต์กีฬาเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็คู่แข่งขันจากจีนก็เคยเจอกันมาในรอบก่อนรองชนะเลิศก็มั่นใจว่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะพยายามคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบเชิญกับอุทกภัยนะน้ำท่วมน้ำขังต่างๆนะครับตนจะทำหน้าที่ดีที่สุดขอให้แฟนๆจักรยานช่วยเชียร์และให้กำลังใจนะครับพรุ่งนี้เนี่ยลู่จักรยานเอเชียนเกมส์ประเภทลู่นะครับนะวันที่1ตุลาคมมีนักปั่นไทย2คนนะที่ลงแข่งขันนะครับก็คือวรุษแปดกระโทกนะครับลงแข่งขันรายการออมเนียมชายแล้วก็จายอังสุธาสาวิทนะแข่งรายการสปินบุคคลชายนะเริ่มเวลา10นาฬิกานะครับตามเวลาของเราก็คือบ้านเราคือ8นาฬิกานะ10นาฬิกาเป็นเวลาของญี่ปุ่นว่าเรา8นาฬิกานะครับส่วนวันนี้นะฮะวันนี้ใครเชียร์ตะกร้อในการแข่งขันเซปัดตะกร้อนะครับนะเซปัดตะกร้อหญิง4คนนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วทีมชาติไทยเปิดหัวนะครับแต่ก็4คนเจอกับเวียดนามทีมเต็งนะครับนะก็แพ้ไปนะฮะ0ต่อ2เซตแรก14 17นะเซต2เนี่ย15 12นะ12 15แพ้ไปนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับ15 17นะเซตแรกแพ้นะครับเราก็เหลือรอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดนะครับนะแล้วก็ลุ้นเข้ารอบที่2ของกลุ่มนะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เจออินเดียในวันที่2นะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้า7นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะเจอกับฟิลิปปินส์ต้องชนะก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอินเดียนะครับสำหรับการแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับนะแต่ก็4คนหญิงเนี่ยอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนะเสิร์ฟดีแล้วก็การบล็อกเนี่ยบล็อกได้ถึง3คนนะนะครับบล็อกได้3คนอยู่ที่ว่าบล็อกแม่นแค่ไหนการขึ้นไปทำแต้มได้ดีแค่ไหนนั่นแหละครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ก็4คนนะครับการเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟจากท้ายสนามนะท้ายคอร์ตนะท้ายคอร์ตนะการเสิร์ฟจากท้ายคอร์ตนะครับไม่เหมือนกับตะกร้อ3คนนะซึ่งเสิร์ฟในจุดที่เขากำหนดไว้ก็คือตรงกลางสนามนั่นแหละครับนะตะกร้อ4คน3คนแตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของคะแนนก็นะจบที่15คะแนนเท่ากันนะครับ จากเอเชียนเกมมาดูสรุปเหรียญกันนะครับตอนนี้เอเชียนเกมเหรียญเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจีนเนี่ยเขาไป150เหรียญทองไปแล้วนะนะครับค่อนข้างไปไกลมากนะครับมากเหรียญทองมากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่3เท่านะจีน150ทอง66เงิน69ทองแดงนะครับ275เหรียญ นะถ้าเขาอัดฉีดเหรียญละล้านเนี่ยโอ้โหจีนเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะแต่จีนเขารวยอยู่แล้วนะญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่2ครับเหรียญทองเนี่ยตามหลังจีนอยู่3เท่าคือ50เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน76เหรียญทองแดง73นะครับ199เหรียญ นะครับเกาหลีใต้24ทอง30เงิน48เหรียญ102เหรียญรวมนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ16ทอง19เงิน19ทองแดงรวม54เหรียญ นะครับแล้วก็ไทยครับนะอันดับที่5นะครับอยู่ที่12ทอง10เงิน12ทองแดง34เหรียญ นะครับเป้าหมายของเราคือ14หรือ15เหรียญทองยังมีโอกาสนะเส้นทางยังมีโอกาสอยู่เหลือกีฬาอีกหลายประเภทโดยเฉพาะกอล์ฟนะซึ่งเราเป็นแชมป์ด้วยในประเภทหญิงนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับแล้วก็มีทางของอิหร่านนะ11ทองเท่ากับทางของบาเรนนะ11ทองเท่ากันนะครับอินเดีย10ทองนะ9ทองคาซัคสถานนะครับเกาหลีเหนือนี่7ทองมาเลเซีย6ทองฮ่องกง5ทองนะครับคูเวต4ทองนะครับชนิดไทเป3ทองเท่ากับอินโดนีเซียกาตาร์ฟิลิปปินส์นะครับ2ทองสิงคโปร์นะทาจิกิสถานเวียดนามนะครับมาเก๊าไชน่านะ1ทองจอร์แดน1ทองเมียนมาศรีลังกาสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และมองโกเลีย1ทองนะครับผมอนุญาตขออนุญาตจะรายงานเฉพาะเหรียญทองนะส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ค่อยว่ากันทางด้านของลาวนะเพื่อนบ้านของเรานะ1ทองแดงนะบรูไนก็1ทองแดงนะครับนะครับนี่คือเหรียญรางวัล นะครับการแข่งขันยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีการแข่งขันกันอยู่นะครับนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยอยู่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันมีอะไร เพิ่มเติมหน่อยนะเออวันนี้อีสปอร์ตแข่งด้วยนะอีสปอร์ตแข่งด้วยนะนะครับก็เราเจอกับญี่ปุ่นเราแพ้ไป 0-2 นะอีสปอร์ตเนี่ยวันนี้นะก็ลืมรายงานขออภัยนะแจ้งให้ทราบแล้วกันอีสปอร์ตนะเราได้เหรียญมาแล้วด้วยนะเหรียญเอเชียนเกมนะครับวันนี้เจอญี่ปุ่นแล้วแพ้ไปนะครับฟุตบอลยังสกอร์เท่าเดิมนะครับนะส่วนพาเดลยังแข่งขันกันอยู่นะไทยแข่งไหมวันนี้ขออนุญาตดูการแข่งขันไม่มีนะทีมไทยไม่ได้แข่งขันนะครับนะแล้วก็เทนนิสวันนี้นะครับไม่มีไทยแข่งนะครับรายงานไปแล้วเหลือคู่ที่หลังจากไทยแข่งขันนะครับกลับมากีฬาอื่นๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้ติดตามเรื่องของฟุตบอลนะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดแต่ก็รายงานผลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนะซึ่งกลุ่ม B เกมที่2นะฮะไทยเจอกับเวียดนามนะครับก็ปรากฏว่าทีมไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะครับไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะครับก็ได้ประตูจากสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10นะแล้วก่อนจะหมดเวลาการแข่งขันครับชัยพลอดทนนะครับก็ยิงประตูให้ไทยชนะนะครับนาทีที่90บวก3นะครับสกอร์รวม2ประตูต่อ0นะครับอ๋อนะไทยก็ชนะไปนะครับแอนโทนีฮัสซันนะกุนซือก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะในนัดที่ไทยชนะ 2-0 นะเข้าชิงชนะเลิศ FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับผมบอกว่ายินดีกับนักกีฬาทุกคนนะก็ยินดีนะครับสำหรับสิ่งที่เขาทำมาทุ่มเทลงไปนะแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากแต่คิดว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราวางรูปแบบไว้แต่ว่านะบางทีเกมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มองในแง่จิตวิทยาก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเจอกับทีมแข็งแกร่งที่ไม่แพ้ใครมายาวนานกว่า26นัดจากเวียดนามแล้วก็เราชนะได้นะครับนะซึ่งตอนนี้เรามี6คะแนนนะเวียดนามมี3คะแนนฟิลิปปินส์นะครับปากีสถานนะครับก็เป็นทีมที่ยังไม่มีแต้มนะครับฟิลิปปินส์มี3คะแนนนะเวียดนามมี3นะปากีสถานยังไม่มีแต้มนะครับไทยวันนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังจากที่ชนะมานะครับอยู่ที่ฟิตเนสโรงแรมทรานเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับทางด้านของโค้ชแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้นักกีฬาของเรานะครับฟื้นฟูร่างกายนะครับให้เต็มที่นะครับให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งเกมต่อไปวันที่2นะพรุ่งนี้คงจะได้ซ้อมอีกครั้งนึงนะในการเจอกับฟิลิปปินส์นะครับได้ซ้อมอีกครั้งนึงในการเข้าใจแทคติกรูปแบบในการเจอกับฟิลิปปินส์พรุ่งนี้วันที่2นะเจอกับฟิลิปปินส์16นาฬิกานะครับที่สนามศรีชลักษณ์ฮารุปัตสเตเดียมบันดุง ประเทศอินโดนีเซียนะครับนะฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมีข่าวดีว่าทางฟีฟ่านะอนุญาตให้เราได้ชมได้ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันช่องทางของดาซอนนะครับนะดาซอนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการดูฟุตบอลนะครับของทางญี่ปุ่นนะก็ตัวดีตัว A ZN นะนะครับ D in ZN นะดีผมขออนุญาตนะดูก่อนนะว่าสะกดว่ายังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังหาไม่เจอนะนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับทางด้านของ FIFA นะครับ FIFA ASEAN Cup นะฮะ DAZN นะ DAZN นะครับก็ปลดล็อกนะก็เข้าไปที่แอป DAZN นะครับวันนี้ก็เปิดคู่ให้ชมในคู่ของบรูไนกับฮ่องกงนะฮะก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากเป็นแฟนฟุตบอลนะครับนะฮะก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าเว็บแอปนี้แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะก็เป็นดาซอนนะฮะอ่านว่าดาซอนนะครับก็เป็นสื่อที่เข้าถึงเรื่องของกีฬานะฮะดาซอนนะครับตัว D ตัว A ตัว ZN นะ DAZN นะครับก็เป็นสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งของกีฬานะถ่ายทอดสดไฮไลท์เรื่องของฟุตบอลต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้ดูคู่ของบรูไนนะครับเจอกับฮ่องกงนะครับนัดที่ไทยแข่งผมว่าน่าจะเปิดให้ดูอีกนะผมว่าอย่างนั้นนะครับปล่อยสัญญาณให้ดูแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องถึงฟุตบอลแล้วนี่ตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะพูดถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามลู่จักรยานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็อยู่ในกระทบอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับในส่วนของสนามกีฬาบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากยังมีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็รอบสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็จะมีประมาณทางด้านของปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ส่งผลในการเดินทางเรื่องของการใช้งานของบุคลากรรวมถึงสังคมกีฬาต่างๆที่ตั้งอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะก็เชื่อว่าอาจจะมีการเรื่องของการช่วยเหลือนะคลี่คลายลงในระหว่างนี้นะครับนะที่นั่นมีจักรยานยิงปืนนะมีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับนะก็หลายๆสมาคมผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เอารถไปจอดที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ จอดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยจอดหน้าเวโลโดมหัวหมากสนามจักรยานหรือจอดหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโค้ชเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อไปเตรียมกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปเป็นผู้ฝึกสอนเป็นนักกีฬาต่างๆนะครับก็รู้ข่าวคราวว่ารถตัวเองก็น้ำท่วมนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ช่วยดูแลกันนะครับนี่คือเรื่องของวงการกีฬาการเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนะโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมสินนะก็พักที่แคหะคลองจันนะโค้ชบาสผู้ชงเนี่ยเป็นนักกีฬาจักรยานที่นั่งวีลแชร์นะตอนนี้นะก็มีปัญหาหลังจากอุบัติเหตุจากการซ้อมจักรยานนะครับช่วงล่างก็ไร้ความรู้สึกต้องนั่งวีลแชร์นะเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ที่แคหะคลองจันเหลือมาม่าอยู่ซองนึงนะ น้ำอยู่ขวดนึงนะครับจะทำอย่างไรโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับนะซึ่งนำทีมจักรยานลังกวีไปแข่งขันทัวร์ลังกวีอยู่นะได้พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรก็ได้น้องทีมชาตินะครับที่อยู่ในแคมป์เดียวกันอย่างน้องออมรัชนนท์นะครับแล้วก็หลายๆคนนำรถมารับนะครับเพราะว่าไปให้ย้ายอยู่ที่พักอยู่ที่อื่นนะซึ่งเดินทางได้สะดวกนะครับนะเพราะว่าแขกของจันเนี่ยบางทีเขาก็ปิดไฟบางช่วงเวลานะฮะเรื่องของไฟชงไฟช็อตก็มีด้วยนะครับนะก็เดินทางไปพักจุดที่ปลอดภัยแล้วสำหรับโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมสินนะครับว่ากันดูเรื่องของกีฬาต่อนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้นะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A3 เนี่ยนะครับสเปนชนะโครเอเชีย4-1นะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเนี่ยโรดี้นะฮะกัปตันทีมชาติสเปนนะก็เอาถ้วย แชมป์เวิลด์คัพสมัยที่2นะของสเปนมาโชว์ต่อหน้าแฟนฟุตบอลด้วยนะครับนะก่อนที่จะเจอโครเอเชียแล้วก็โรดี้ก็นะก็นำทีมให้สเปนชนะนะโครเอเชียนะครับ4-1โดยเฉพาะลามินยามานยิง2 ประตูนะนิโก้วิลเลียม1 ประตูมาร์คบูเบลอีก1 ประตูนะครับนะลามินยามานเนี่ยเปิดหัวลูกแรกเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะยิง2 ประตู 1 ประตูนะลามินยามานเนี่ยนะครับนะก็ให้สเปนชนะรอบแรกในบ้านนะครับนะฉลองเลยฉลองคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับสร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ที่มาเชียร์กันนะครับนัดต่อไปก็จะไปเจอกับเชกเกียส่วนโครเอเชียเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษนะก็เอาชนะเชกเกียไป2 ประตูต่อ0นะเมื่อวานนี้นะฮะได้ประตูจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนด้วยเนื่องจากว่าผู้เล่นของเชคเกียเหลือ10คนด้วยนะพาเวลซูนะครับเจอใบแดงนาทีที่25นะครับนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลครับอังกฤษก็คว้า3แต้มนะ3แต้มนะหลังจากที่ผ่านไป2นัดนะตอนนี้ก็ชนะได้มีอีก3แต้มนะครับข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลนะครับนะข่าวใหญ่ในเดี๋ยวอังกฤษจะไปเจอโครเอเชียก่อนหน้านะแล้วก็เช็กเกียเจอกับสเปนนะในนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับส่วนข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดฐานละเมิดกฎการเงินอย่างรุนแรงนะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระมีคำสั่งมีคำตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกทั้งหมด115ข้อหานะครอบคลุมระยะเวลายาวนานกว่า9ฤดูกาลตั้งแต่ปี2009ถึง2018นะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระบอกพบหลักฐานนะว่าสโมสรจงใจใช้ วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินจริงร่วมกันมากกว่า900ล้านปอนด์ผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นรูปแบบอำพรางนะครับแต่ว่าทางสโมสรนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกแถลงการหลังจากที่ได้รับคำตัดสินมานะคำทางด้านของคำตัดสินนะครับก็บอกว่าก็จะมีเวลาที่จะอุทธรณ์ในวันที่2ตุลาคมนะบอกว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในวันที่2ตุลาคมนะครับนี่คือเรื่องของวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังไลฟ์อาจจะหลุดไปนะขออภัยด้วยนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติติถอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ํา 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ําได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสํานักงานระบายน้ํากล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ําต้องทําอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ําสถานีสูบน้ําและระบบลําเลียงน้ําและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดกริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการ และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส6ถึง9ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
6: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชวนันท์มาลีรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพัก PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคลเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริลจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2-0เซต6-2และ7-6ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0-2เซต14-17 และ12-15สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา7 นาฬิกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไป
10: ผลตรวจผลดีเนาะก็ออกมาก็ตรงกับผลเอนั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
9: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12 เหรียญทอง10 เหรียญเงินและ12 เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46 เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24 เหรียญทองปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3 สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
12: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2 ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2 ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับศูนย์ไปในที่สุด
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานมนาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หน้าตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2 เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยูโรเปียนสูง4 ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่า100 ปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องปิดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงไหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นสร้างผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

หนุ่มหน้าหล่อเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้เต้ว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กกุญชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาส์ภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปลิ่นพ่อพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัยเฟซบุ๊กเพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่นี่มองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานประกวดรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกรั้วเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะเขาดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นอันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลินทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่โหมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็คงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะพ่อแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบทึมเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2ชั่วโมงกว่าเต้เต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆด้านพ่อเครื่องสำอางอย่างนานั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กโอมึงโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความที่ส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเรื่องบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้เขาว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวเราะจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแววจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเขาเลยแกคนอื่นนะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวซีดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: ุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการสาราวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
8: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ 700 ถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบปัจจุ จุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสัทพงษ์มารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายพิสิทธิ์เวชชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: งชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธค่ะชื่อนันแก้วกล่ำวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสาระเรื่องราวดีๆค่ะมาพร้อมกับเพลงของวงตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำณขณะนี้ค่ะในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะคะน้ำก็ลดลงแล้วก็ยังอยู่แถวเคหะคลองจันทน์แล้วก็รวมถึงทางด้านของพื้นที่บริเวณของลาดกระบังก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะในบางพื้นที่กันอยู่นะก็เอาใจช่วยนะคะในทุกท่านให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะในเรื่องของการช่วยเหลือกันสำหรับคนไทยนั้นเราก็มีในเรื่องของน้ำใจให้กันและกันอยู่เสมออันนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะให้พวกเรานั้นผ่านวิกฤตทางด้านของอุทกภัยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังพื้นที่ทางด้านของภูมิภาคด้วยนะคะจังหวัดระยองก็ท่วมหนักด้วยเช่นกันค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เขาก็เปิดศูนย์ที่ประสานช่วยเหลือน้ำท่วมให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ประกอบการที่ตัดติดต่อได้ก็คือได้ที่1689ค่ะโดยทางด้านของดร.เอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ทางกระทรวงการคลังนั้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมก็คือศูนย์ที่กระทรวงการคลังค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องและก็ให้ข้อมูลรับประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมค่ะมาตรการแล้วก็ช่องทางต่างๆของการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ที่จุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนั้นทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันทางด้านของการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งค่ะซึ่งได้แก่ทางธนาคารออมสินธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลรวมถึงการช่วยเหลือภารกิจของตนทั้งมาตรการการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อให้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งศูนย์เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยของกระทรวงการคลังนะคะก็จะช่วยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายค่ะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะโทรได้ที่หมายเลข1689และกด1หรือ4ค่ะเพื่อที่จะสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์นั้นช่วยประสานงานต่อไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวกระทรวงการคลังศูนย์มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่จะให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689แล้วก็กด1หรือว่ากด4ที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีการกำชับถึงธุรกิจประกันภัยค่ะที่จะติดต่อช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกพร้อมที่จะประเมินสภาพของรถยนต์แล้วก็เร่งจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน7วันโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายชูชัดประมูลผลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้เปิดเผยภายหลังนะคะจากการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็ภาคธุรกิจของประกันภัยเขามีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้บริษัทประกันภัยค่ะจัดเตรียมบุคลากรและเครือข่ายอู่ซ่อมรถเพื่อลงพื้นที่ติดต่อลูกค้าในเชิงรุกประเมินข้อมูลผ่านระบบมาตรฐานกลางของประกันภัยมีการบูรณาการรถลากจูงค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียหายพร้อมประเมินความเสียหายรถยนต์ทั้งแบบสันดาปแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยโดยเน้นย้ำค่ะให้เร่งพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่ตรวจสอบความเสียหายได้ชัดเจนแล้วก็เตรียมประสานสมาคมธนาคารไทยเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสารค่ะสำหรับรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ที่เข้าข่ายเสียหายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้สำนักงานคปภ.นั้นยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเรื่องของการขยายเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตออกไปอีก60วันและประกันภัยรถยนต์นั้นสูงสุด180วันครับพร้อมที่จะกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับเงินชดเชยสูงสุดรวมกัน 30,000 บาทและร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยหรือว่าเสี่ยงภัยทรัพย์สินเบื้องต้นนั้น 30,000 บาทค่ะแล้วก็มีการขยายผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาไปจนถึง31ธันวาคม2569โดยประชาชนแล้วก็ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือว่าช่องทาง LINE SIOIC Connect ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันอยู่หลายคนเวลาฟังเรื่องของการเตือนภัยของน้ำจากกรมชลประทานก็จะได้ยินคำว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำว่าให้เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งเข้ามาท่วมยังพื้นที่บ้านเรือนของท่านได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต่างกันอย่างไรสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในหลายเขตของการปกครองของทางกรุงเทพมหานครนั้นน้ำก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วบางพื้นที่ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งมีพื้นที่ในคันกั้นน้ำที่มีแนวโน้มเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะที่อยู่นอกแนวป้องกันจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ในคันกั้นน้ำเจ้าหน้าที่เขาจะเฝ้าระวังจุดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำและบำรุงรักษาแนวกั้นน้ำค่ะโดยซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็มีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ค่ะรวมระยะทาง88กิโลเมตรนะคะสูงก็ประมาณ 2.8 ถึง 3.5 เมตรค่ะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนั้นเฝ้าระวังเมื่อน้ำหนุนซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสำรวจปลั๊กไฟและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่ะซึ่งปัจจุบันมีชุมชนนอกแนวเขื่อนนั้น11ชุมชนซึ่งรวมกว่า320หลังคาเรือนก็ครอบคลุม6เขตด้วยกันค่ะก็จะมีทางด้านของเขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตคันนายาวเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานด้วยกันสำหรับเขตดุสิตค่ะมี2ชุมชนรวม65หลังคาเรือนก็จะมีชุมชนราชผาทับทิม ร่วมใจอันนี้จำนวน18หลังคาเรือนชุมชนเทวราชกุญชรค่ะจำนวน47หลังคาเรือนนะคะสำหรับเขตพระนครนั้นมี1ชุมชนค่ะรวมแล้ว16หลังคาเรือนก็คือชุมชนท่าวังจำนวน16หลังคาเรือนด้วยกันเขตบางคอแหลมค่ะมี4ชุมชนรวม84หลังคาเรือนก็คือชุมชนวัดบางโครนอกจำนวน38หลังคาเรือนชุมชนวัดอินบรรจงค่ะ15หลังคาเรือนชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุง20หลังคาเรือนชุมชนตามอนุสรณ์11หลังคาเรือนค่ะสำหรับเขตยานนาวาก็มี1ชุมชนด้วยกันรวม61หลังคาเรือนชุมชนลงสีจำนวน61หลังคาเรือนเขตบางกอกน้อยมี1ชุมชน60หลังคาเรือนค่ะซึ่งก็จะมีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่จำนวน60หลังคาเรือนเขตคลองสานค่ะมี2ชุมชนรวม34หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญกรุง 29/2 32หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ชุมชนช่างนาคสะพานยาวจำนวน2หลังคาเรือนนะคะนี่ก็คือเขตชุมชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะคะเมื่อน้ำหนุนกทมก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ให้ยกของขึ้นที่สูงฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ดีแล้วก็เตรียมที่จะขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายเมื่อภัยมาแล้วก็เชื่อว่าในหลายเขตน่าจะเตรียมทางด้านของการอพยพไว้แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะคะอ่ะยังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงที่2สาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่พบว่าป่วยเป็นจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะคะว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังทางดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569คือพบแล้วนะคะว่า 3,300 รายนั้นเสียชีวิต46รายด้วยกันด้วยอัตราป่วยตายนั้นร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มของอายุที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบนะคะว่าป่วยมากที่สุดในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำแล้วก็พื้นที่ชื้นและจากการประกอบอาชีพค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงก็กระจายในหลายจังหวัดด้วยกันทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงก็คือจังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังแล้วก็ยังพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรคเลฟโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะค่ะเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือว่าเยื่อบุตาจมูกและก็ปากเมื่อประชาชนนั้นสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนั้นจะเริ่มจากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาก็จะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงค่ะหากมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าซื้อยานั้นมารับประทานเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้แล้วที่สำคัญขอแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์นั้นทราบด้วยค่ะซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายได้เร็วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากพบแพทย์นั้นช้าเกินไปจึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทันทีที่มีอาการแนะนำค่ะวิธีปฏิบัติและเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำรถก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทและสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เท้านั้นสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่บาดแผลนั้นควรปิดด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือว่าลุยน้ำมันทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมและหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติภายหลังสัมผัสน้ำดินโคลนก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีและพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนให้แพทย์ได้ทราบค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต่อกันค่ะช่วงหน้า

มีทางด้านของกรมการแพทย์แนะนำนะคะว่าใช้6ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่น้ำท่วมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นมีการแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วมค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนนั้นอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือขาดสุขอนามัยอย่างเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจค่ะจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับที่จะบรรเทาอาการที่พบได้บ่อยในช่วงอุทกภัยก็คือยาสเปรย์ตะไคร้หอมยาฟ้าทลายโจรก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการหวัดอย่างเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลและก็มีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอใช้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างอันนี้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลือนใช้บรรเทาแค่ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะอันนี้ใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาและยาเหลืองปิดสมุดอันนี้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ค่ะโดยรับประทานนั้นทุกๆ 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการนะคะโดยก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้นนะคะได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งปลอดภัยค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรก็สามารถขอคำปรึกษาจากการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือจะติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-149-5678หรือช่องทางออนไลน์ที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/dtam.mops และ LINE @กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ LINE @dtam ค่ะวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันเจนันแก้วกล่ำในวันพุธส่วนวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดย JISDA ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ประมาณ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้
7: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมประมาณ360ล้านลูกบาทเมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dream ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมิกค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสุกานดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อด้วยเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มจูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและเพลงที่3ลมรักคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

จบไปแล้วค่ะพลางรักฝันถึงคนรักและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงบางกอกลาทีซึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้จากการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะคุณวินัยและคุณชวลีค่ะจะต่อได้เพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิกผลประเสริฐให้ทำนองและดาวในใจสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณวรนุชค่ะเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

่านไปแล้วบางกอกลาทีดีกันนะและดาวในใจต่อได้เสียงของคุณวินัยเพลงหัวใจศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณวรนุชเพลงอย่าเพียงแต่มองเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งและเพลงที่3เสียงของสุนทรภรณ์ห่วงเธอทาตรีแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ในชุดต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยคุณวินัยและคุณศรีสุดาในเพลงรักจำร้างผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะและผู้แพ้รักโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาท พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเพื่อแผ่นดินไทยผลงานของสุนทรียานะเวียงการและศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์2ศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อแผ่นดินไทยและต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลบันทึกเสียงผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

นั่นคือเพลงถิ่นไทยจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะคุณอำพรชัดกุลขับร้องนำฟังคุณคำรณสัมปุณณนนท์สองเพลงในช่วงนี้ค่ะตายสามโบสถ์ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเมื่อปี2499สำหรับภาพยนตร์เรื่องชายสามโบสถ์ซึ่งคุณคำรณแสดงและขับร้องด้วยอีกเพลงหนึ่งคือหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกันขับร้องโดยคุณคำรณค่ะ

คุณคำรณสัมบุญดานนท์ขับร้องเพลง2เพลงจบไปแล้วฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงซอสวาดต่อได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงคนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาค่ะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ครูอกวีสัตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงชื่อเหมือนตายจากกันคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเริ่มด้วยซอสวาท

ที่จบไปนั่นเป็นเพลงที่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองนะคะต่อได้เสียงของคุณอุโคตจันเรืองรู้หรือไม่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงแต่งทำนองและคำร้องโดยสุนทรียาณเวียงการสองศิลปินแห่งชาติเลยนะคะต่อได้เพลงรักพิรมโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะสุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งกับครูไพบูลย์บุตรขันเพลงที่3คุณชรินทร์นันทนครในเพลงที่รักบันทึกเสียงเมื่อปี2496สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะเริ่มด้วยรู้หรือไม่

จะไม่เห็นเธอที่ระทมรู้หรือไม่ที่ได้แต่ฝันเธอรำพันกรรมครวนคืนโขมรู้หรือไม่ที่ไฟใกล้อยากชมโชมแม้มีเธอสู่สมคงพิรมสู่สู่

0: เขาสวยอย่างนี้กลัวใครเขามาแย่งที่ไป
1: ที่จบไปนั้นรู้หรือไม่รักพิรมและที่รักคราวนี้ฟังคุณนฤทธิ์นารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของรักพงมงคลหรือรักรักพงหรือท่านโพธิรักเมื่อปี2498เพลงชื่อผู้แพ้คุณสวรีภกาพันธ์เพลงก่อนสิ้นแสงตะวันรักรักพงแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสง่าทองทัศน์และชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible นะคะเป็นผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทนค่ะฟัง3เพลงจากผลงานของรักรักพงหรือรักพงมงคลนะคะเริ่มได้ผู้แพ้

ก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงทานสวัสดิ์เป็นการขับร้องของสุเทพคอรัสค่ะผลงานของรักพงด้านคำร้องทำนองโดยครูสง่าทองทัศน์และเจ้าพระยาราตรีคุณชรินทร์นันทนครคุณจินตนาสุขสถิตสองศิลปินแห่งชาติและคุณรำไพบุญยสิริธรรมร่วมกันขับร้องบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ฟังเพลงชุดนี้ได้เลยค่ะเป็นชุดสุดท้ายคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันในรายการพระธรรมนำทางจากพุทธนาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาถูกท่านผู้ฟังอีกกว่าระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณประวิทย์ยังอมรคุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้โพธิ์ท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์ด้วยความทุกข์แก่ตนเองแต่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวรรณพรของนุ่นมาก่อนเพื่อนติดตามได้คุณแม่สาวสะอาดแม่จีตุมาลีอินทสุรัตคุณเที่ยงถือตรงและคุณตัวพรผู้เจริญหลายๆท่านได้มารับชมทางวิจุทางไลฟ์สดก็ถือว่าเราได้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตนี้เหลืออีกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วอีกไม่นานอ่ะที่อยู่ก็คือวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยชีวิตนี้อยู่วันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ยังอยู่แต่ต่อไปข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้านาทีข้างหน้าไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้เพราะนั้นทำความดีต้องทำเดี๋ยวนี้อย่ารอพรุ่งนี้เราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความตายเคยจะรู้ว่ามาในวันพรุ่งนี้ความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้มีคุณทุพันธ์ดีจากวัดไทยเทเรศก็มาวันนี้ก่อนที่จะพูดธรรมะก็ขอประกาศการแบ่งเป็นกุศลศพของนายประพันธ์คือคุณพ่อประพันธ์ผู้เจริญเป็นบุตรของนายเลื่อนผู้เจริญหรืออาเลื่อนก็เป็นน้องของพ่อก็ได้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้คุณประพันธ์หรือพ่อเล็กผู้เจริญอายุก็ของ60 ปีด้วยโรคบางอย่างขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญอยู่ที่บำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่46หมู่12ตำบลวิเศษเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรกำหนดทำพิธีกิจศพวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569ณวัดเขาชันโตะเวลาประมาณ13 นาฬิกาจึงประกาศมาให้ท่านผู้ที่มีความรู้จักมักคุ้นคือเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีให้ไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลการอย่างอีก3 คืนหน่อย3 คืนก็จะทำเจ้าหน้ากิจศพท่านผู้ฟัง วันนี้จะพูดเรื่องธรรมะพอพูดเรื่องเรื่องเปรตะเรื่องเปรตก็พูดไปแล้วแล้วท่านทั้งหลายได้ควางมามากแล้วด้วยอาจารย์มาปราก็พูดแล้วอาตมาก็พูดแล้วทีนี้จะวกเข้ามาธรรมะก่อนวกก็ต้องพูดอีกนิดหนึ่งเรื่องกฐินประกาศตอนนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยประกาศตอนใกล้จะถึงก็แล้วกันมีคุณเที่ยงถือกรงก็ได้บอกเมื่อวานนี้ว่าช่วยประกาศให้ด้วยวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569ทอดที่วัดท่ายางใต้เวลาก็ตอนบ่ายเพื่อซ่อมหลังคาอุโบสถ
บริวารกฐินเพื่อซ่อมหลังคาบทรถและเสนาละอื่นๆอีกในก็ที่วัดทายางใต้แล้วก็ที่วัดจำเขาลานก็วันที่15พฤศจิกายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน12ก็ทอดเหมือนกันอาจารย์พระเลปุโนได้บอกมานี่ก็ประกาศเล็กน้อยอยากอีกนานค่อยประกาศก็แล้วกัน ท่านผู้ฟังวันนี้จะได้พูดในเรื่องอะไรต่อจากบอลถูกก่อนนู้นก่อนตอนตายายเรื่องสารีปุตตะเทระคาถาก็ยังไม่จบส่วนเรื่องตายายยกยอดใกล้จะสองก็พูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเรื่องของตายายก็พูดมาแล้ว พระสารีบุตรเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตั้งกล่าวคาถาไว้มากมาย ตั้ง35คาถา122บาท35คาถานะยาวแต่ว่าจะเอาหัวใจที่ว่ามันจำง่ายและสำคัญเทระคาถาเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมะปฏิบัติครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องการบริโภคอาหารอย่างอีก4-5คำควรงดเสียแล้วก็ดื่มน้ำเป็นการสมควรเพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวและพูดถึงการนุ่งห่มการนุ่งห่มก็เพื่อให้ป้องกันความร้อนความหนาวการนุ่งห่มนี่ก็เรื่องสำคัญเหมือนกันปัจเจกีสำคัญเนี่ยปัจเจกีห้าก็คือธรรมะภิกษุนับมาเป็นการอยู่สบายนี่ได้พูดมาถึงตอนนี้แล้วนะทุกคนนี้ผู้มีใจเดียวอ่ะถ้ารู้จักโภชเนมัตตัญญูตาก็อยู่สบายถ้าไม่รู้จักประมาณก็อยู่ไม่สบายอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งคารวาสทั้งพระก็ต้องรู้จักโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณเป็นอัปปนกะปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิด3ประการ3อย่างนะถ้าเราปฏิบัติให้ถูกก็มี3อย่างนั่นเอง1อินทรีย์สังวรสำรวมทวารหกสำรวมทวารหกสองโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในโภชนะบริโภคแต่พอดีไม่มากนักไม่น้อยนักแล้วก็ฌาคาริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจำระใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักไม่เห็นแก่นอนมากนักประกอบความเพียรก็ท่านแบ่งเวลาแบ่งเป็น6ส่วนแบ่ง6ส่วนนะจากกิริยานุโยคเนี่ย6ส่วนก็คือทำความเพียรแค่5ส่วนแล้วพัก1ส่วน24ชั่วโมงนี่แบ่งออกเป็น6ส่วนทำความเปลี่ยนแต่5ส่วนพัก1ส่วน5ส่วนก็คือ20ชั่วโมงทำความเปลี่ยนแล้วก็อีก4ชั่วโมงพักผ่อนอิริยาบถนอนนี่คือท่านเอาอย่างนี้นะผู้ที่จะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนี่ต้องเอาจริงเอาจังถ้าได้ปฏิบัติตามแนวของอัปปนกะปฏิปทา3อย่างนี้แล้วรับรองว่าไม่ช้าแต่คนเรานั่นมันทำยากกันเพราะว่าขาดการสำรวม
ไม่รู้จักประมาณขี้เกียจเกียจคร้านนอนมากกินมากเผลอมากพูดอย่างนี้ก็ได้เผลอมากก็คือไม่สำรวมกินมากไม่จักประมาณแล้วก็นอนมากก็ขี้เกียจทำบำเพ็ญ นี่ปะอะไรบทแต่พูดถึงเรื่องอาหารในครั้งที่แล้วก็จะขึ้นในคาถาต่อไปคาถาที่เท่าไรสองสี่ห้าขึ้นคาถาที่หกคาถาเนี่ยก็น่าคิดน่านำเอาไปปฏิบัติคาถาที่หกท่านได้กล่าวว่าโยทุกขังทุกขโตอัตถคิโยทุกขังทุกขโตอัตถคินี่ต่อจากวันทุกก่อนเนี่ยก่อนตายายเนี่ยโยทุกขังทุกขโตอัตถคิเนี่ยผู้ที่เรียนบาลีก็คงจำได้เนี่ยนี่ประโยคแรกนะซึ่งแปลว่าภิกษุใดโยก็คือภิกษุใดนั่นเองอ่ะโยก็คือภิกษุใดโยแปลว่าใดหรือภิกษุใดก็ได้ภิกษุใดภิกษุรูปใดสุขขังทุกขโตอัตถคิภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุขภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์นี่หนึ่งบาทนั่นเองหนึ่งบาทเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ไหมไอเรามันเห็นสุขโดยความเป็นสุขอะมันไม่เห็นตามที่พระสารีบุตรเห็นเราเห็นสุขเป็นสุขอะเราเห็นทุกข์เป็นทุกข์ให้เห็นมันเห็นผิดเห็นผิดท่านจึงเรียกเราว่าโยสุขขังทุกขโตอัตถคิอัตถคิก็เห็นอัตถคิเห็นเห็นอะไรเห็นสุขอัตถคิเห็นสุขพิจารณาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ไม่ต้องเห็นอย่างนี้นะจึงเชื่อว่าเห็นธรรมอ่ะต้องเห็นอย่างนี้ทีนี้การเห็นเนี่ยต้องทำอะไรต้องเพ่งนะอารัมมานูปนิชฌานอารัมมานูปนิชฌานนะต้องเพ่งอารมณ์อารมณ์ก็คือนี่โยสุขขังทุกขโตอัตถคีนี่นี่เป็นอารมณ์นั่นแหละสุขก็เป็นอารมณ์ทุกข์ก็เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานปนิชฌานนะอารมณ์มันอารัมมานูปนิชฌานปนิชฌานการเข้าไปเพ่งอารมณ์หรือในอารมณ์มีอะไรซ่อนอยู่ก็มีลักษณะซ่อนอยู่จะในสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันก็ลักษณะซ่อนอยู่ในธรรมนี้มันซ่อนอยู่นะมองไม่เห็นนะมันซ่อนเร้นนะเพราะนั้นต้องเข้าไปแพ่งลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชปานิจานปานิจานให้เข้าไปเป็นลักษณะที่อยู่ในสุขในสุขก็มีลักษณะสามในสุขมีลักษณะสามในทุกข์ก็มีลักษณะสามต้องเข้าไปดูนี่อย่างนี้นี่สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาทำให้สิ้นอาสวะได้เนี่ยเพราะนั้นพระเจ้าทรงมุ่งหมายเรื่องนี้ไอ้เรื่องทานเรื่องการกุศลนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของผู้ที่ครองเรือนอยู่ในวัฏฏะเรื่องของกตัญญูรู้คุณแสดงออกความเป็นญาตินี่ก็มันเรื่องหนึ่งอะเรื่องหนึ่งเรื่องบุญกุศลแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมะล้วนๆเลยนี่เป็นบาตรแรกนะโยสุขขังทุกขโตอัตถคิภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุขอัตถคินี่เห็นนะเห็นสุขขังอะทุกขโตโดยความเป็นทุกข์และใครบ้างที่จะเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์นี่หายากส่วนมากจะเห็นสุขเป็นทุกข์ก็แหละพอเห็นเสร็จปุ๊บก็ติดสุขติดสบายติดความสุขติดความสบายตัณหาอาศัยเห็นผิดอะไรครุกเนี่ยเกิดตัณหาอยากให้สุขยิ่งขึ้นไปอ่ะมีกามสุขเป็นต้นอ่ะเพราะต้องเห็นกามสุขว่าเป็นทุกข์ยังไงก็ได้เห็นรูปนามว่าเป็นทุกข์ทุกขโตอ่ะ ทุกขโตคือรูปนามนี่ประโยคแรกนะพอประโยคที่สองเราครองท่านกล่าวว่าทุกขังอัตถคิสันละโตจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้เข้าใจด้วยกันทุกขังอัตถคิสันละโตภิกษุพิจารณาเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่างนี่เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่างนี่ความเห็นในตอนแรกเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์พอในบาตรที่สองว่าพิจารณาเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรนะเมื่อเราเกิดทุกข์ก็เหมือนกับลูกศรมาเสียบเราที่ร่างทุกกายเหมือนลูกศรมาเสียบมาเสียบที่ร่างของเราอะเจ็บไหมมันเจ็บไหมทุกกายเจ็บกายทุกใจเจ็บใจแต่ในท่านว่ามันทุกกายอะพิจารณาพิจารณาเห็นทุกโดยความเป็นลูกศรที่ปักอยู่ที่ร่างและอยากได้ไหมเมื่อเห็นว่าทุกข์เหมือนกับลูกศรเราอยากได้ทุกข์ไหมเราไม่อยากได้อะเพราะมันเป็นลูกศรน่ะปักเราให้เจ็บอยู่ตลอดชาติตลอดชีวิตถูกลูกศรปักทุกวันนะทุกขเวทนาทางกายแล้วลูกศรที่ปักที่ใจอีกก็ลูกศรคือกิเลสลูกศรทางกายคือทุกข์ที่เกิดขึ้นมาทางกายลูกศรคือกิเลสปักใจนี่แต่ท่านพูดถึงทางกายก่อนฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าทุกขังอัตถคิสันละโตภิกษุใดพิจารณาเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรที่ปักที่ร่างนี่ผู้ปฏิบัติต้องเห็นอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ถ้าเห็นสุขเป็นสุขอยู่ก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะติดสุขมันต้องเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเมื่อเราเห็นนี้เห็นอย่างนี้แล้วเราไม่อยากได้ทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างเนี่ยไม่อยากได้ทั้งอะไรเห็นว่าเป็นทุกข์ในทุกข์เห็นว่าทุกข์เป็นลูกศรก็ต้องกำหนดรู้สุขก็กำหนดรู้อโสมนัสสินทรีย์ความดีใจกำหนดรู้โทมนัสสินทรีย์ความเสียใจก็กำหนดรู้ต้องรู้อย่างเดียวไม่มีทางแก้นอกจากความรู้ทำปริญญามาทำปริญญากันเนี่ยชาวพุทธนี่ขาดตัวนี้ขาดการเพ่งอารมณ์ขาดการเพ่งลักษณะของอารม
แล้วมันจะไปนิพพานได้อย่างไรเอ้พระอริยท่านแสดงว่าเพราะท่านมีปัญญามากอ่ะท่านเห็นอย่างนี้จริงๆกับพระอริยะแต่เรามันไม่ได้เห็นอย่างพระอริยะไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะไม่ได้เห็นสุขหรือความเป็นทุกข์เห็นสุขเป็นสุขก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้พ้นทุกข์ได้ก็เลยเห็นผิดจากความจริงที่จริงสุขนั่นแหละคือทุกข์เพราะสุขเพราะอะไรเพราะสุขมันเกิดดับเพราะสุขมันเกิดดับอ่ะมันสุขอยู่ไม่ได้นานน่ะสุขชั่วคราวกามสุขกามสุขหรือฌานสุขวิปัสสนาสุขขังกามสุขขังฌานสุขขังวิปัสสนาสุขขังนิพพานสุขขังต้องคือว่ามันสุขเหมือนกันแหละแต่ว่าสุขไม่จริงความจริงทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีสุขไม่มีถ้าตรัสโดยสภาวะแต่พระองค์ทรงตรัสเป็นสุขเวทนาเสวยสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในสุขแล้วคือตัวทุกข์เพราะสุขมันไม่เที่ยงอ่ะสุขเป็นทุกข์สุขเป็นอนัตตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ผู้ใดเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่างทุกครั้งเจ็บทุกครั้งเหมือนลูกศรปักอยู่ที่ร่างนี่ท่านกล่าวอย่างนี้นะนี่2บาทแล้วบาทที่1ก็โยสุขังทุกขโตอัตถคิเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์บาทที่2ก็ทุกขังอัตถคิสันละโตสันละโตแปลว่าลูกศรนะผู้ใดพิจารณาเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่างปักอยู่ที่รูปนี้กายนี้ปักอยู่ที่กายนี้ถ้าเห็นอย่างนี้นะพอเห็นอย่างนี้เกิดอะไรอุปยันตเรนะนาโหตริอุปยันอุปยันตะเรนะนาโหสิเกนะโลกัตมิกิงสยาความถือมั่นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วความถือมั่นว่าอย่างไรความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในอาทุกขมสุขก็เวทนาไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกได้อย่างไรเกนะโลกัตมิกิงสยาภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกได้อย่างไรพอเห็นอย่างนี้มันไม่เอาแล้วว่าสุขไม่จริงเห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์แล้วใครจะเอาวะไม่เอาไม่อยากได้ทั้งสุขและทุกข์เห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่างแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาเพราะเห็นเป็นทุกข์ทั้งหมดเอาได้อย่างไรความยึดมั่นว่าตัวความยึดมั่นถือมั่นความถือมั่นไม่มีถือมั่นในสุขก็ไม่มีถือมั่นในทุกข์ก็ไม่มีความยึดความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในอทุกขมสุขขเวทนาไม่จะมีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกได้อย่างไรถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ติดอยู่ในโลกแล้วเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ติดเพราะสุขก็เป็นทุกข์เอาไหมถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ไม่เอาแล้วสุขก็ไม่ต้องการทุกข์ก็ไม่ต้องการไม่ต้องการแล้วว่าไม่เอาแล้วก็จะติดอยู่ในโลกได้อย่างไรจะติดอยู่ในโลกได้อย่างไรนี่เป็น1คาถา4บาทเนี่ยนี่เป็น1คาถา4บาทนี่สำคัญมากๆทีเดียวนี่เพราะนั้นเราต้องมาเพ่งอารมณ์นำมาเพ่งอารมณ์ดังที่อาจารย์มัสสัตพุทธิสวีวันนี้พูดอีกวันหนึ่งเนี่ยเ
พราะวันเสาร์ก็เป็นอาตมาหน้าที่ของอาตมาเพราะอารัมมณูปนิจจานอารัมมณูปนิจจานนี่เพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์คืออะไรเพ่งสุขารมณ์เพ่งทุกขารมณ์มาเพ่งทุกเพ่งทุกมาเพ่งสุขเพ่งทุกเนี่ยเพ่งให้เห็นความจริงนี่ต้องมาเพ่งนะฌานนี่แปลว่าเพ่งนะเพ่งอารมณ์เพ่งให้รู้ว่าอารมณ์นี้เป็นทุกข์จริงหรือไม่เป็นทุกข์จริงไหมเป็นลูกศรจริงไหมนี่มาเพ่งอารมณ์ที่นี่แล้วก็พอเพ่งอารมณ์แล้วต่อไปจะเห็นเป็นลักขณูปนิจจานเพ่งลักษณะเพ่งลักษณะในทุกข์ก็แหละมันไม่เที่ยงเพ่งลักษณะในทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพ่งลักษณะในอทุกขมสุขมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เคยที่แล้วจะติดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรเนี่ยภิกษุจะถึงติดอยู่ในโลกได้อย่างไรเพราะมันเห็นเป็นทุกข์มันเอาไม่เอาเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นพลอยเห็นเป็นโทษอยากจะหนีหาทางหนีได้พ้นอยากจะหนีหาทางหนีได้พ้นนะแต่เราไม่เห็นนะเห็นเป็นสุขอยู่ก็เป็นทุกขวิปลาสนะอยากจะได้ถูกเรื่อยไปทำบุญอยากได้ถูกสมบัติในมนุษย์อยากได้ถูกในกามสุขอยากได้กามสุขเพราะไม่เห็นทุกข์ในกามไม่เห็นโทษในกามอ่ะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษในกามแล้วเขาก็หลีกออกจากกามเป็นเนกขัมมะออกมาแท่งเนกขัมมะนี่ออกบวชออกบวชมาแพ่งกามมาละกามละกามมาทุกทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของเทวดาละได้อะไม่ติดอยู่ในมนุษย์สมบัติไม่ติดอยู่ในเทวสมบัติไม่ติดอยู่ในกามมาทุกไม่ติดอยู่ในกามราคะกามตัณหาไม่ติดสมุทัยอย่างนี้ก็ได้นี่ท่านแสดงไว้ไฟร้อนเนี่ยอาตมาก็นำมาแสดงให้ต่างๆแล้วได้ควงเพื่อจะได้มีปัญญาแต่คนมีปัญญาต้องเพ่งนะไม่ใช่ว่าพูดหรือจะเห็นอะไรต้องเข้าไปเพ่งด้วยเข้าไปเพ่งให้ชัดเพ่งอะไรเพ่งอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันสุขก็เป็นปัจจุบันนั่นแหละก็เพ่งสุขเวลาสุขเกิดที่ไหนก็เพ่งที่นั้นก็จะเห็นทุกข์เพ่งเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิจจานเพ่งอารมณ์ก็เพ่งอารมณ์ต้องเพ่งนะตัวเพ่งเนี่ยเขาเรียกฌานนะคือการเพ่งเข้าไปเพ่งอารมณ์หรือเข้าไปกำหนดอารมณ์ก็ได้เพ่งด้วยสมาธิเพ่งด้วยปัญญาและจะเห็นลักขณูปนิจจานมันเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ต้องเห็นจริงๆนะไม่ใช่เห็นด้วยจินตญาณไม่เห็นด้วยการเรียนท่องเอาแต่เห็นด้วยวิปัสสนาญาณโอ้ต้องเข้าเห็นนะต้องเจริญวิปัสสนาแต่มันแม้ถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะละสุขละทุกข์เสียได้นี่เป็นอย่างนี้อาตมาได้นำมาพูดหนึ่งคาถานั่นเนี่ยหนึ่งคาถาพอวันพรุ่งนี้จะได้พูดหรือไม่ก็ต้องไปงานศพพรุ่งนี้จะไปสัตหาไปค้างที่เรือนว่างหรือเปล่าไม่ทราบมาดูนะแต่วันนี้พูดแล้วพรุ่งนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะความตายมันไม่แน่พูดวันนี้ตายวันนี้ก็ได้พูดวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้มันรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะนั้นอย่าประมาทในอะไรในการเพ่งอารมณ์อย่าประมาทในการเพ่งลักษณะนี่อยู่ที่นี่หัวใจสำคัญอยู่ที่นี่อย่าประมาทแต่ใครที่จะมาเพ่งสุขโดยความเป็นทุกข์หายากใครที่จะมาเพ่งทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักสุทธิกายก็หายากฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าอุปยัตตะเรนะนาโหสิเกณะ
โลกัสเมิงกิงสยาผู้ใดสรุปแล้วจบแล้วโยมนี่คาถาหนึ่งนะความถือมั่นว่าเป็นตัวตนในอทุกขมสุขขเวทนาไม่จะมีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกได้อย่างไรเกณะโลกัสมิงกิงริยาจะติดอยู่ในโลกได้อย่างไรด้วยกิเลสอะไรไม่ติดแล้วเอาหมดเวลาก็ได้หนึ่งคาถาแล้วได้หนึ่งคาถาที่บาทเป็นคาถาที่ห้าเป็นคาถาที่หกแล้วคาถาที่หกแล้วคาถาที่หกจบแล้วต่อไปขึ้นคาถาที่เจ็ดในวันต่อไปวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้มีปัญญาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรที่เสียดที่กายจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้กว้างโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริพิทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน้าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: ค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% วันนี้แนวโน้มดีนะคะ
1: เ
0: ราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก็ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก
1: ็ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได
1: ้
0: แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: อันนั้นคือท่วมมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตมีตรงนั้นน้ำจะเล็ก
1: ยังมีน้ำขัง
0: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
1: ขวาสุด
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด คือปกติวิ่งเส้นนั้นน่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
1: ที่
0: เลยนะ10นาที
1: 10นาทีถึง
0: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่
0: า
1: เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้นะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาล่ะเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วยอ
0: ัน
1: นี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
0: ค่ะมาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
0: ่
1: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ6:21 นาทีพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินๆมานิดหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินๆเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมันนีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิ ิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ยซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้ว โดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีและก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่และก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตัวสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
0: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
1: เขาให้ work from home นะฮะรถค่อนข้างโล่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับพี่กบ
0: ค่ะ6:29 นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่สองกับข่าวยามเช้ากับเราสองคนค
2: ่
0: ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช.2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลง พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2568/2500

มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธ.ก.ส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186
สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจาก

0: อุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่าย โลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: อชุน
1: 6นาฬิกา52นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
2: ครับผม
1: ดีใจด้วยนะ
2: ที่ไหนนะฮะ
1: อยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะเพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสักแก้วด้วยนะคะนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีมาศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้วสัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
2: ครับผม
1: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
2: กลิ่นหอมแน่นอน
1: ใช่
2: หอมแดดนะ
1: ค่ะคุณบุญชัยทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย
2: ค
1: ุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
2: ครับผม
1: เรานี่เป็นรุ่นที
2: ่รุ่นหลาน
1: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูชัยวัฒน์รัตนประสิทธิ
2: ์
1: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
2: ีย
1: ว
2: ดีเจน้อยดีเจกบ
1: ดีเจน้อยจัดคนเดียวน่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันน่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละค่ะเป็นรุ่นที่4แล้ว
2: มีพี่เป็นลมด้วยมั้ย
1: มี
2: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอะนะฮะ
1: ไม่ใช่รุ่นแก่
2: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
1: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
2: ้
1: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
2: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
1: คะ
2: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
1: และ
2: ไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
1: ค่ะข่าวดีนะคะ
2: ชัดเจน
1: แล้วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
2: ขั้นต่ำ
1: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
2: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะ
2: สำหรับผู้สูงอายุเหรอ
1: ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ ้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
2: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนมีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4ถึง9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
1: ค่ะ
2: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: อ่ะ 6:58 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
1: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนิสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย